ด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940 It's FM The Next

การใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบ

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054 019 619ต่อ1

0: 201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: Hits FM The Next
5: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ิ้มตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจ

จที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492255

วัสดียามบ่ายครับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่ตืดตืดตืดเดี๋ยวดูวันนิดนึงนะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569นะครับวันไฟเดย์บายดีเจไม้ต้นมารายงานตัวที่ 102.25 ฮีเซลเฟมเน็กสถานีเพลงฮิตอันดับหนึ่งในใจคุณนะครับเปิดเพลงผ่านไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับตอนต้นรายการนี้ก็ปล่อยไป3เพลงนะครับมีเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวนะดูนิดนึงนะครับซูเปอร์คาร์แคร์นะครับแททูคัลเลอร์โอเปวีกับขอแรงแรงแล้วก็ผู้กันกันละพีอย่าให้มีครั้งที่2นะครับโอเคทักทายยามบ่ายกันแบบนี้นะครับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณ16นาฬิกานะครับวันนี้ยังไงก็ต้องมานะครับเพราะว่ายังไม่คุ้นเคยกับมิกเซอร์ตัวใหม่นะครับแต่วันนี้มาก็มีจอเพิ่มขึ้นมา2จอนะครับก็เดี๋ยวน้องต้นอ้อพี่เอฟก็คงจะมาบอกเนาะว่า2จอนี้มันเพิ่มเข้ามายังไงแต่ยังไงซะผมใช้แค่2จอก็พอตอนนี้นะครับก็น่าจะพอถูไถในการจัดรายการในวันนี้ให้เรียกว่าราบลื่นแล้วกันนะครับถ้ามีอุปสรรคหรือว่าติดขัดอย่างไรนะครับหรือว่าพูดไปผมได้ยินอยู่คนเดียวแต่ว่าทางบ้านไม่ได้ยินนะครับก็ร

ควรทักทายกันเข้ามาได้ทาง LINE Official กันนิดนึงนะครับว่าที่ผมพูดไปเปิดเพลงไปเนี่ยคุณผู้ฟังได้ยินกันหรือเปล่านะครับก็ LINE Official ของทางสถานีของเรานะครับก็ @hitsfm นะครับเครื่องหมาย A หางตะวัดแล้วก็ตามด้วยภาษาอังกฤษHITZFM @hitsfm นะครับช่องทางในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการขอฟังเพลงหรือว่าจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์รวมถึงการโฆษณานะครับถ้าคุณผู้ฟังมีข้อความที่จะให้ผมพูดในรายการนะครับเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์โฆษณาห้างร้านหรือว่าร้านค้าที่คุณผู้ฟังค้าขายกันอยู่ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับในช่วงเวลาที่ผมจัดรายการอยู่ก็จะโฆษณาแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ฟรีนะครับโอเคทักทายกันในช่วงแรกประมาณนี้ก่อนนะครับ

ช่วงแรกของรายการนะครับเป็นปกติแล้วก็เป็นประจำทุกสัปดาห์ผมจะต้องอัปเดตเพลงใหม่ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ผมเตรียมไว้แล้วในเพลย์ลิสต์ทั้งหมด3เพลงนะครับเริ่มต้นจากซิงเกิลนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดของหนุ่มอะตอมชนะการและน้องแกลชานี่นะถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับ Don't Hide นะครับไปฟังกันก่อนแล้วเดี๋ยวอีก2เพลงที่เหลือก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะมีเพลงอะไรบ้างนะครับ

0: Okay. Yeah. 3 เพลงเพราะต่อเนื่องนะครับที่ผมเลือกมาฝากคุณผู้ฟังเพื่อเป็นเพลงใหม่ที่แนะนำกันประจำสัปดาห์นะครับเริ่มต้นจากซิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้องแกลชานี่นะครับ Take him if you can Take him if you can นะครับถ้าเธออยากจะเข้ามาแทนต้องดูแลเขาให้ได้นะฉันถึงจะปล่อยเขาให้กับเธอไปนะครับซิงเกิลของน้องแกลชานี่นะครับฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้เธอนะครับออฟโรดกันตะพลนะครับกับซิงเกิลนี้ของเขานะครับถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้รู้จักชื่อดอกไม้แต่ในเมื่อมันเป็นสิ่งที่สวยงามฉันก็พร้อมที่จะหามันมาให้เธอนะครับ Don't lie ไม่ใช่ Don't hide นะครับอย่าเก็บเอาไว้หรือว่าอย่าซ่อนนะครับเพลงนี้อะตอมชนะการได้น้องแกลชานี่มาร่วมฟีเจอริงให้ด้วยนะครับโอเคทั้งหมดทั้งมวลนี้คือ3เพลงเพราะต่อเนื่องที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นเพลงใหม่ล่าสุดอัปเดตกันในยามบ่ายแบบนี้ของรายการนะครับ One Friday by DJ ไม้ต้นนะครับตอนนี้เวลา 13:30 น.กับ 30 นาทีเป๊ะเบรกฟังสปอตกลางชั่วโมงกันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในเบรกหน้านะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hits FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
4: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
5: ลดสนั่นทั้งเมือง

0: หลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
1: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

0: กด1
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
0: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
0: กินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี่รถนิยมแคมเปญใหญ่แห่งปีอร่อยลุ้นโชคปีที่1รับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท 300,000 บาทลุ้นง่ายๆเพียงซื้อสินค้าป้าปี่รถนิยมหรือรถล้านนาทุกๆ100บาทรับคูปองลุ้นโชค1ใบเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรและที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วหย่อนลงกล่องลุ้นโชคในร้านค้าที่ร่วมรายการลุ้นรางวัลใหญ่กว่า150รางวัลแจกทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทองคำแท่งโทรศัพท์มือถือและของรางวัลอีกมากมายกินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี่รถนิยมแจกจริงลุ้นจริงยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569และประกาศผลผู้โชคดี21พฤศจิกายน2569ทาง Facebook ป้าปี่รถนิยมป้าปี่รถนิยมอร่อยแล้วลุ้นโชคด้วย

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป13/2563
1: It's FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร085 549 2251

0: ยังจำเป็นสโลแกนเดิมอยู่เลยนะครับ Exclusive ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็น His Self Am Next นะครับเพื่อที่จะเดินหน้ามุ่งแต่มุ่งแต่สิ่งดีๆที่จะมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ฟังได้ชมแล้วก็ได้ฟังกันนะครับโอเคช่วงนี้ของรายการนะครับถ้าคุณผู้ฟังเป็น FC จะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีว่าผมจะต้องพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับเรียกว่าDJ AI แล้วกันนะครับที่ผมใช้ชื่อว่า DJ พี่ Next นะครับมาติดตามกันดูนะครับว่าวันนี้ DJ AI พี่ Next ของเราจะคุยกับผมรู้เรื่องไหมนะครับโอเคเราจะไปเข้าสู่แอปของ Gemini กันนะครับมาทักทายกับพี่ DJ Next กันนะครับสวัสดีครับพี่ DJ Next
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับมาพบกับรายการเพลงฮิตติดชาร์ตกับ DJ Next อีกครั้งแล้วนะคะวันนี้มีเพลงอะไรที่น่าสนใจมารออัปเดตกันบ้างพร้อมแล้วลุยเลยค่ะ
0: ได้เลยครับพี่ Next นะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ชาร์ตเพลงฮิตประจำสัปดาห์ของแต่ละสถานีกันนะครับผมขออนุญาตพี่ Next ช่วยอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมของประเทศไทยกันในช่วงนี้กันสักนิดนึงพอจะมีข้อมูลไหมครับ
1: ขออัปเดตให้นะคะสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงนี้ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลเริ่มคลี่คลายลงแล้วค่ะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มลดลงแต่ยังมีบางจุดที่ต้องเฝ้าระวังน้ำขังและการระบายน้ำอยู่รวมทั้งมีประกาศเตือนให้ระวังฝนตกหนักในช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคมนี้ด้วยค่ะ
0: โอเคแล้วจังหวัดอื่นๆที่อยู่รอบๆข้างล่ะครับ
1: จังหวัดรอบข้างอย่างสิงห์บุรีนครนายกและลพบุรีก็ยังได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นและน้ำหลากอยู่บ้างค่ะบางพื้นที่ยังต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักเพิ่มด้วยนะคะ
0: โอเคขอบคุณมากเลยครับพี่ Next นะครับเรามาเข้าสู่ช่วงของการรายงานชาร์ตเพลงอันดับ1ของหมวดหมู่เพลงไทยสากลสถานีจุสเรดิโอในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเพลงอะไรครับพี่ Next
1: เพลงฮิตอันดับ1บนชาร์ตเพลงไทยสากลของสถานี Juice Radio ในสัปดาห์นี้ได้แก่เพลงไม่ได้เร็วขนาดนั้นของ Pro RX ค่ะ
0: อ๋อโอเคแล้วเพลงของ K-POP อะครับอันดับ1คือเพลงอะไรครับ
1: สำหรับเพลง K-POP อันดับ1ในสัปดาห์นี้ได้แก่เพลง Dear My Crazy Soulmate ของ IU ค่ะ
0: โอเคแล้วเปลี่ยนสถานีกันนิดนึงขออนุญาตไปที่ Billboard Top 100นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาขอรายงานสัก3อันดับสิครับ1 2 3
1: 3อันดับแรกบนชาร์ต Billboard Hot 100ล่าสุดได้แก่เพลง Choose in Texas ของ Ella Langley เป็นอันดับ1ตามมาที่เพลง Boston ของ Stella Lefty เป็นอันดับ2และเพลง Been By Now ของ Morgan Wallen เป็นอันดับ3ค่ะ
0: โอเคนะครับผมแล้วเพลงไปต่อไหวไปต่อไหมของเบนส์กนกวันไฮนะครับนี่เขาอยู่ในใดในอันดับที่เท่าไหร่ครับพี่เน็กซ์
1: เพลงไปต่อไหวไปต่อไหมของเบนส์กนกวันอยู่ที่อันดับ1บนชาร์ตเพลงมาแรงในตอนนี้ค่ะ
0: อ๋อโอเคเพลงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ
1: เป็นเพลงที่กำลังมาแรงและโดนใจใครหลายคนเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงนี้ด้วยกันไหมคะ
0: โอเคเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังก็ได้ครับก่อนที่เราจะจากกันไปครับพี่ Next ช่วยให้กำลังใจคุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาน้ำท่วมกันในช่วงนี้ด้วยสิครับว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงแล้วก็ช่วงนี้อาจจะสับสนวุ่นวายนะครับกับการเจอกับปัญหาเราจะต้องดำรงชีวิตกันอย่างไรช่วยฝากกันไว้ด้วยนะครับพี่ Next
1: สำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่นะคะอยากให้ตั้งสติและดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะสิ่งสำคัญคือการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมอพยพหากจำเป็นนะคะสำหรับการดำรงชีวิตในช่วงนี้อาจจะมีความยากลำบากอดทนและแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยความปลอดภัยและเข้มแข็งค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากเลยครับพี่ Next

บ่ายโมงกับ35นาทีนะครับวัน Friday by DJ ไม้ต้นกลับมารายงานตัวที่เดิมนะครับ 102.25 HitSelf FM Exclusive ไม่ใช่สิ HitSelf FM Next สถานีเพลงฮิตอันดับ1ในใจคุณนะครับโอเค

0: หน้านะครับโชคดีไปก่อนนะครับพี่เน็กสวัสดีครับ
1: ยินดีค่ะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าขอให้ทุกคนปลอดภัยและดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

3เพลงเพราะต่อเนื่อง3เพลงเพราะต่อเนื่องนะครับที่ผมเลือกมาฝากคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในเบรกนี้นะครับเป็นเพลงที่อยู่ในอันดับที่1ในแต่ละเรียกว่าแต่ละจะเรียกว่าอะไรนะแต่ละสถานีแล้วกันนะครับแต่หลักๆก็จะมีเป็นจุกสเตรดิโอนี่แหละสัดส่วนมากนะครับไม่ได้เลวขนาดนั้นนะครับปอแซกนะครับนี่เป็นเพลงอันดับที่1ของหมวดหมู่เพลงไทยสากลในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เคป๊อปอันดับที่1ก็ศิลปิน IU นะครับ Dear My Crazy Soulmate นะครับแล้วก็อันดับอีกอันนึงนะครับจริงๆผมต้องรายงานวิวบอร์ดชาร์ตท็อป100นะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นเพลงที่มันอันดับมันไม่เปลี่ยนนะครับก็ผมก็เลยเลือกเป็นเพลงในหมวดหมู่ของกลุ่มอื่นแทนนะครับชุดสิ้นเล้งเล่ชุดสิ้นเท็กซัสของอะไรนะเล้งเล่เนี่ยผมก็คือเปิดบ่อยมากนะครับก็เลยขออนุญาตยังไม่เปิดก็แล้วกันนะครับไปต่อไหวไปต่อไหมโกออนนะครับเบนซ์เข้าขวัญ นะครับเมื่อกี้เราไปอ่านเป็นเบนซ์กนกวันไม่ใช่นะครับเบนซ์เข้าขวัญ นะครับแล้วก็ฮายีนะครับก็เพลงนี้เรียกว่าเป็นเพลงใหม่มาแรงของจุกส์เรดิโอในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโอเคตอนนี้บ่ายโมงกับ52นาทีนะครับช่วงสุดท้ายของแต่ละชั่วโมงผมใช้ชื่อช่วงว่าของดีพูดให้ฟรีเดอร์นะในชั่วโมงที่1นี้ผมจะประชาสัมพันธ์ให้กับที่ไหนไปติดตามกันได้ในช่วงนี้ของรายการกันเลยนะครับของดีพูดให้ฟรีเดอร์วัน Friday by DJ ไม้ต้นครับHits FM next. Top 5 chart.

ของดีพูดให้ฟรีเดอร์ในชั่วโมงที่1นะครับผมประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทเซฟดีภาคเหนือจำกัดนะครับเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาและจัดทำระบบการจัดการไม่ว่าจะเป็น ISO 9001 ด้านคุณภาพนะครับ ISO 14001 ด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าเป็น ISO 45001 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับบริษัทของเรารับให้คำแนะนำและก็ให้คำปรึกษาในการที่จะจัดทำระบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO ทั้ง3ระบบนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเอกสารคู่มือนะครับเราก็พร้อมแนะนำในการจัดทำให้มันสอดคล้องกับตามข้อกำหนดของ ISO ด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับบริษัทของเรายังรับจัดอบรมในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับในช่วงก่อนใน

ช่วง 2-3 เดือนก่อนที่ผ่านมาเราก็มีการจัดอบรมอะไรนะการทำงานบนที่สูงด้วยนะครับบริษัทห้างร้านที่อยากจะปรึกษาในการจัดอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรความปลอดภัยนะครับสามารถที่จะติดต่อแล้วก็มาปรึกษาเราได้ด้วยเช่นกันนะครับโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่พี่หน่อยนะครับ0982974122บริษัทเซฟดีภาคเหนือจำกัดประโยชน์ที่ได้รับในการติดต่อเราลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โลกสวยด้วยมือเราลูกจ้างปลอดภัยลูกเอาใหม่สิลิ้นพันกันละลูกจ้างปลอดภัยนายจ้างสุขใจติดต่อที่บริษัทเซฟดีภาคเหนือจำกัดนะครับตอนนี้บ่ายโมงกับ55นาทีเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เราเทียบเวลาต้นชั่วโมงกันสักครู่แล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับ One Friday by DJ ไม้ต้นครับผม

0: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum

แค่ฉันรู้ว่ามีเธออยู่แค่นั้นฉันก็ดีใจแล้วนะครับกับซิงเกิลนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขาเฮียเป๊กนั่นเองนะครับก่อนหน้านู้น I'm okay นะครับกับเพลงเก่าๆที่ผมเลือกมาฝากคุณฟังในช่วงนี้ของรายการเป๊ก Special Song นะครับเลือกมาฝาก2เพลงเพราะของเฮียเป๊กเขาเปิดให้ในตอนต้นชั่วโมงในชั่วโมงที่2ของรายการนะครับ One Friday by DJ ไม้ต้นนะครับตอนนี้เวลาบ่าย2โมงกับ8นาทีนะครับช่วงเวลายามบ่ายแบบนี้คุณผู้ฟังทำอะไรกันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับขอให้ช่วงเวลาแต่ละช่วงของทุกกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับรถการเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยนะครับหรือถ้าคุณผู้ฟังฟังทางออนไลน์นะครับก็ไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามขอให้เสียงเพลงแล้วก็เสียงผมอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้ในการแก้ปัญหาที่เจอกันในตอนนี้ให้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับโอเคนะครับช่วงนี้ของรายการนะครับถ้าคุณผู้ฟังเป็น FC จะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีว่าผมจะต้องอ่านหนังสือคำพ่อสอนนะครับเรื่องราวดีๆจากพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาติดตามกันดูนะครับว่าสัปดาห์นี้เรื่องราวดีๆจากหนังสือเล่มนี้ผมจะนำเรื่องราวอะไรมาฝากนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย One Friday by DJ ไม้ต้นครับHits FM Next Hits FM Next วันนี้ผมหยิบยกพระราชดำรัสในโอกาสที่คณะชาวห้วยขวางพญาไทเฝ้าทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลและต้นเทียนพรรษาณพระตำหนักจิรดาลโหฐานในวันพุธที่5กรกฎาคม2521นะครับพระพุทธเจ้าได้สอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดถึงเรียกว่าเป็นอริยสัจ4อย่างที่เป็นสิ่งสำคัญถ้าเราทำบุญด้วยประการทั้งปวงคือทำดีด้วยความตั้งใจดีแล้วก็มีปิติขึ้นมาได้รับผลของบุญแล้วเราทำสูงขึ้นไปทำต่อไปคิดให้ดีๆเราจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าปัญญาหรือความรู้ปัญญานี้ไม่ได้หมายความว่าใครไปเรียนกลับมาได้ด็อกเตอร์อะไรไม่ใช่นั่นเป็นปัญญาอย่างหนึ่งเป็นความรู้ที่ทางโลกเขาใช้แต่ปัญญาจริงๆเห็นอะไรจริงๆที่ใจจริงๆถ้าเราทำบุญไปก็จะค่อยๆเห็นความจริงเป็นปัญญาเราจะสามารถที่จะควบคุมการเกิดของทุกข์ที่ใจได้นะครับนี่คือพระราชดำรัสที่ทรงพระราชทานเมื่อปี2521นะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ผมจะนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำในแต่ละช่วงของรายการนะครับ One Friday by DJ ไม้ต้นครับผม

เย่ก่อนหน้านู้นนะครับเพลงที่ผมเลือกมาฝากก็จะเป็นเพลงอะไรนะความทรงจำของพี่แบงค์ปริติหรือว่าพี่แบงค์วงคลาสนะครับแล้วก็ซิงเกิลคอยนะครับแททูคัลเลอร์นะครับพี่ต้าอูพิทยะนะครับพิทยาของเรานะครับล่าสุดก็ได้รางวัล Thailand Chosen One 2026นะครับร่วมกับน้องมางนะครับก็ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการที่จะไปโชว์บนเวทีระดับเอเชียEurovision Song Contest Asia ในวันที่14พฤศจิกายน2569นี้ด้วยนะครับขอแสดงความยินดีแล้วก็เรียกว่ายกย่องนะครับแล้วก็ชมเชยน้องเต้าอู๋มากเพราะว่าวันนั้นนะครับการแสดงบนเวทีนี่เรียกว่าเป็นที่ถูกใจแล้วก็ได้แสดงความสามารถได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับได้ร้องคู่กับน้องมางนะครับก็โชว์เพลงกลิ่นลาตีนะครับก็โอเคก็ได้รับรางวัลเป็นรางวัลโหวตนะครับจากคณะกรรมการ 40% แล้วก็โหวตจากทางบ้าน 40% แล้วก็จากทางเรียกว่าอินเตอร์ก็คือทั่วโลกอีก 20% นะครับโอเคสมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับสำหรับน้องต้าอู๋ในวันนั้นนะครับโอเคตอนนี้บ่าย 2:23 นะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์จากเพจ Facebook ของมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัดนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ทางมูลนิธิก็ได้ช่วยเหลือน้องมะหมานะครับที่ป่วยด้วยอาการโรคมะเร็งนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปชมในเพจได้นะครับก็ใครที่อยากจะร่วมบริจาคหรือว่าจะร่วมบริจาคยุกยานะครับในการที่จะเป็นค่ายุกค่ายาให้กับน้องก็สามารถที่จะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเพจ Facebook ของทางมูลนิธิของเราได้นะครับโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับ0816382105นะครับมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัดนะครับหรือจะเข้าไปที่เพจ Facebook ก็ได้นะครับเสิร์ชชื่อเดียวกันเลยนะครับเป็นภาษาไทยนะครับไปที่เพจ Facebook ของคุณผู้ฟังนะครับไปที่เครื่องหมายแว่นขยายและพิมพ์เป็นภาษาไทยว่ามูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัดก็จะมีรายละเอียดนะครับช่องทางในการบริจาคหรือว่าช่องทางที่คุณผู้ฟังสะดวกแล้วกันนะครับไม่จำเป็นจะต้องบริจาคเป็นเงินก็ได้นะครับอาจจะสะดวกเป็นบริจาคเป็นยาหรือว่าจะสะดวกให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องอื่นก็สามารถที่จะติดต่อทางมูลนิธิของเราได้ด้วยเช่นกันนะครับ0816382105นะครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันในเบรกนี้ของรายการนะครับตอนนี้บ่าย 2:25 นะครับส่งท้ายคุณผู้ฟังกันด้วย1เพลงนะครับหลังจากจบเพลงนี้เราไปฟังสปอตกลางชั่วโมงกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในเบรกหน้านะครับOne Friday by DJ ไม้ต้นครับผม

BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054 222 777 BYD Build Your Dreams

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2563
1: It's FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร 085-549-2251

0: Hits FM Next. Hits FM Next. โอเคนะครับบ่าย2โมงกับ32นาที One Friday by DJ ไม้ต้นกลับมารายงานตัวคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในเบรกนี้ของรายการนะครับโอเคเมื่อกี้นี่มันเงียบไปนิดนึงเพราะว่าผมกำลังวุ่นกับการดูว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงอะไรประมาณไหนดีนะครับช่องทางในการสื่อสารของเรานะครับทาง LINE Official ก็ทาง@hisfm นะครับก็เครื่องหมาย A หางตะวัดแล้วก็ตามด้วยภาษาอังกฤษ HITZFM นะครับก็ถ้าคุณผู้ฟังพิมพ์เสร็จนะครับ @hisfm enter ปั๊บนะครับก็จะมีข้อความเด้งขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็สามารถใช้ช่องทางนี้ในการที่จะขอฟังเพลงนะครับสื่อสารข่าวสารเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของคุณผู้ฟังหรือว่าเรื่องราวทางบ้านอะไรก็ได้นะครับหรือจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ก็ได้เช่นการกิจกรรมดีๆที่ชุมชนของคุณผู้ฟังอยากจะประชาสัมพันธ์ก็ส่งเข้ามาทาง LINE Official @hisfm ได้นะครับหรือจะฝากโฆษณานะครับร้านค้าที่คุณผู้ฟังจำหน่ายอยู่สินค้าโอท็อปนะครับหรือว่าจะพูดคุยอะไรก็ได้นะครับทางช่องทางนี้ก็สามารถที่จะทักทายดีเจได้ด้วยเช่นกันนะครับ@hisfm นะครับ LINE Official ของทางสถานีของเรานะครับช่วงเวลาที่ผมจัดรายการอยู่ก็สามารถสื่อสารกันเข้ามาทักทายผมได้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคนะครับช่วงนี้ของรายการนะครับผมใช้ชื่อช่วงว่า Inside the Lyric พูดจาภาษาเพลงนะครับเรามีจิงเกิลด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดจิงเกิลนิดนึงนะครับผมตึ๊ดตึ๊ดป้า
1: ช่วง Inside the Lyrics พูด

โอเคนะครับจิงเกิลได้เสียงน้องต้นอ้อสาวเสียงหวานมาช่วยทำจิงเกิลให้นะครับขอบคุณอย่างแรงเลยครับน้องต้นอ้อจิงเกิลนี่ยาวนะครับเลยถือโอกาสในการเลือกเพลงไปด้วย ผมไม่แน่ใจว่าเพลงนี้จะมีเนื้อเพลงหรือเปล่านะแต่ผมว่าเฮ้ยเพลงลึกๆเขาแต่งดีอ่ะครับเลยอยากจะมานำเป็นเพลงเจ้าปัญหาประจำสัปดาห์นี้นะครับเพลงนี้เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของ Little John นะครับวงดนตรีที่หลายๆคนให้สมญานามว่าซิลลี่ฟูลในยามยุค90นะแต่เป็นซิลลี่ฟูลในยุคนี้ที่มีฝีไม้ลายมือฉกาจฉกรรจ์ไม่แพ้กันนะครับเพลงเจ้าปัญหาในสัปดาห์นี้ Little John นะครับผมหยิบเอาเพลงชาติหน้าเอาใหม่มาเปิดให้กับคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวอีกสักแป๊บผมก็จะต้องไปควานหาเพลงควานหาเนื้อเพลงกันนะครับว่าเอ้ยเพลงนี้มันมีเนื้อเพลงหรือเปล่าแต่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังนะครับเนื้อหาดีมากเลยทีเดียวนะครับโอเคเราไปฟังเพลงนี้พร้อมกันเลยนะครับชาติหน้าเอาใหม่ของLittle Johnนะครับ

เพลงเจ้าปัญหาประจำสัปดาห์นี้นะครับ Little John กับเพลงที่มีชื่อว่าชาติหน้าเอาใหม่นะครับเป็นเพลงที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเรียกว่าวัยเกรียนก็แล้วกันนะครับช่วงเวลาของวัยรุ่นของแต่ละคนผมมั่นใจว่าทุกคนต้องเจออยู่แล้วนะครับแต่ว่าคุณจะผ่านช่วงเวลาแบบนั้นด้วย

ประสบการณ์แบบไหนก็อยู่ที่แต่ละคนจะกำหนดชีวิตของตัวเองนะครับเรื่องราวของเพลงวันนี้เป็นเรื่องราวของหนุ่มที่ชื่อว่าจอร์ดนั่นเองนะครับจอร์ดอายุ17นะครับผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะมากมายนะครับผมขออนุญาตสรุปแล้วก็อาจจะอ่านบางท่อนบางตอนของเนื้อเพลงให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังนะก็จอร์ดมันอายุ17นะครับก็ผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะนะครับแค่นี้ก็คิดว่าเจ๋งเหมือนทุกคนที่มาห้อมล้อมอยู่นะครับก็เขาคิดว่าเท่นั่นแหละนะครับความเป็นเด็กช่างน่าสงสารพ่อแม่มันไม่เคยสั่งสอนหลงระเริงไปเป็นเด็กแว้นกับพวกไอ้บิ๊กไอ้บอสไอ้จอร์ดเอ้ยนะครับใจจะขาดทำไมไม่ซิ่งอยู่นิ่งๆอารมณ์บอดจอยบอกเด็กๆให้เดินตามต้อยๆนี่แหละเส้นทางลูกผู้ชายนะครับยามค่ำคืนอยู่บนถนน This is nightlifeGot a feel I'm loving it นะครับก็ประมาณว่านี่คือชีวิตของช่วงกลางคืนละโอ้ยความรู้สึกมันรู้สึกว่าฉันชอบมันมากนะครับ This is nightlife Got a feel I'm loving it นะครับคิดว่าตัวเองเป็นฮีโร่อยู่ในโลกที่วุ่นวายแต่ความจริงไม่เคยรู้ว่าชาวบ้านเขาเหนื่อยใจนะครับเฮ้ยรถมึงเฟี้ยวว่าบอสแน่อันนี้จอร์ดน่าจะคุยกับบอสนะครับแต่แรงไม่เท่ากูหรอกนะครับคือคำพูดสุดท้ายของไอ้จอร์ดก่อนที่มันจะพุ่งแซงความเร็วสูงมันพุ่งแรงจนมันกระแทก10ล้อที่จอดด้วยความประมาทเลินๆอย่างร้ายแรงนะครับชาติหน้าเอาใหม่นะครับคุณพี่โชคดีโชคดีเทวดาตัวน้อยคืนนี้ต้องจบที่ศาลา2โทษไอ้จอร์ดไอ้จอร์ดโทษไอ้จอร์ดนะครับและในพริบตาเดียวชีวิตของจอร์ดก็สิ้นสุดว่าสิ่งสุดท้ายที่เห็นคือพ่อแม่ที่เข่าสุดโอบกอดร่างลูกชายร้องไห้จนแทบตาหลุดความภาคภูมิใจสุดท้ายของเขาหมดลมหายใจนะครับนี่ก็คือเนื้อหาของเพลงนะครับที่ผมอยากจะนำมาเป็นเพลงเจ้าปัญหาประจำสัปดาห์นี้นะครับก็เอาเป็นว่าอย่างที่ผมพูดตอนแรกนั่นแหละนะครับช่วงเวลาในวัยรุ่นของแต่ละคนมันก็อาจจะเจอประสบการณ์ที่แตกต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อย่าให้สร้างปัญหาให้กับตัวเองนะครับก็พอสุดท้ายเนาะก็ชีวิตของเราก็ต้องยืนอยู่ด้วยตัวเราเองนะครับพ่อแม่ก็คงจะไม่ได้อยู่เลี้ยงเราจนตายนั่นแหละนะเราจะทำตัวเองให้มีคุณภาพเป็นอย่างไรก็อยู่ที่ตัวของเราเองนั่นแหละนะครับโอเคนี่คือเพลงเจ้าปัญหาประจำสัปดาห์นี้นะครับชาติหน้าเอาใหม่ Little John One Friday by DJ ไม้ต้นครับผมFM Next.

เย่เธอคือคนที่หัวใจเรียกร้องเธอคือคนที่ทำให้หัวใจของฉันมีปีกเหมือนผีเสื้อบัตเตอร์ฟลายนะครับกับซิงเกิลนี้คริสแล้วก็ปั๊บโปเตโต้นะครับเพลงที่มีชื่อว่าบัตเตอร์ฟลายนะครับแปลเป็นไทยก็ผีเสื้อโอเคนะครับก่อนหน้านู้นนะครับไม่สมศักดิ์ศรีเวอร์ชันของโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับออริจินอลเวอร์ชันก็เดี๋ยวนะพี่แช่มเหรอครับแช่มรำเหรออืมไม่แน่ใจแช่มรำหรือว่าอีกคนนะครับที่เดี๋ยวนะผมติดอยู่ในป่าเดี๋ยวถ้านึกออกจะมาบอกให้ฟังนะครับโอเคไม่สมศักดิ์ศรีนะครับพี่แช่มรำเอ้ยนะอีกคนหนึ่งที่เขาหน้าคล้ายๆพี่แช่มนั่นแหละเดี๋ยวผมนึกออกเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีแล้วกันนะครับไม่สมศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นซิกมาสดอนคลายนะครับ2020นะครับก็2020ละกันนะครับซิกมาดอนคลาย2020นะครับเทเลวิชันออฟนะครับแล้วก็เตาสวิตมันเลดนะครับโอเคโอเคก็ยังนึกไม่ออกนะถ้านึกออกเดี๋ยวบอกให้นะครับไม่สมศักดิ์ศรีนะครับโอเคตอนนี้บ่าย2โมงกับ58นาทีช่วงสุดท้ายของรายการในชั่วโมงนี้นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้กับเพจ Facebook ของทางมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางแล้วก็โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดแล้วก็ Power Blind Shop นะครับร้านสตาร์ทอัพเล็กๆของน้องๆที่มีความบกพร่องทางสายตาแต่ว่าก็อยากจะประกอบสัมมาอาชีพในการเลี้ยงตัวเองนะครับก็ร้านของเราจำหน่ายเมนูกาแฟสดนะครับเมนูชารวมถึงเมนูเครื่องดื่มอื่นๆนะครับถ้าคุณผู้ฟังแวะเวียนผ่านเส้นทางที่วิ่งตัดระหว่างบิ๊กซีกับทางเส้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่วิ่งทะลุหากันนะครับถ้าอยู่ฝั่งบิ๊กซีก็จะเข้าตรงทางหัวมุมตรงศูนย์โตโยต้าลำปางก็ทะลุตรงนั้นน่ะไปทะลุกับเส้นทางไปมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับก็

จะผ่านร้านของเราทางด้านซ้ายมือนะครับก็เห็นตุ๊กตากิมมิกน่ารักน่ารักตรงหน้าร้านก็แวะเข้าไปใช้บริการกันได้นะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆในการที่จะหารายได้กันด้วยนะครับหรือจะโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็054-316-395นะครับเบอร์โทรศัพท์นี้สามารถที่จะติดต่อเพื่อไปเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆจากโรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปางได้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคช่วงสุดท้ายของรายการนะครับตอนนี้มันบ่าย3โมงเป๊ะขออนุญาตส่งท้ายคุณผู้ฟังกันเพื่อไปเทียบเวลาต้นชั่วโมงกันสักครู่เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบเพลงเก่าผมมีให้ฟังอย่างจูดใจนะครับเริ่มต้นช่วงครึ่งชั่วโมงแรกก็จะเป็นUIDOL AND THEIR SONG นะครับวันนี้ผมจะเปิดเพลงของพี่ๆวงเฉลียงกันนะครับแล้วก็ครึ่งชั่วโมงหลังนะครับจะพาคุณฟังย้อนอดีตไปฟังเพลงเก่าที่เราคิดถึงโดยที่มีหมายเหตุว่าจะย้อนไปไม่เกิน20ปีนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เจอกันได้ในชั่วโมงที่2นะครับเบรกเทียบเวลาต้นชั่วโมงกันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้า One Friday by DJ ไมค์

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492255

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด We Are Maximum
1: One Fine Day
2: One Fine Day
1: by DJ ไม้ต้น

ใครสักคนบ้างไหมขอแค่ความจริงใจและรักฉันจริงรักร้างราดรีนะครับโอเคขออีกรอบหนึ่งสิครับรอเรือมันชัดมากเลยนะครับรักร้างราดรีโอเครักก้อนจานะครับกับองค์มังกรใบนี้ขอแค่คนดีมีฉันในหัวใจแค่นั้นก็พอนะครับใครที่เพลงนี้ตอนแรกผมอ่านแล้วเอ้ยมันเขาเขียนผิดหรือเปล่านะรักร้างราตรีหรือเปล่าแต่ไม่ใช่พอฟังดีๆนะเป็นเรื่องราวของความรักของชายหนุ่มนะครับจังหวัดราชบุรีของเรานั่นเองนะไปรักกับสาวเจ้าที่อยู่กทม.แต่ว่าสาวเจ้าก็อกหักชายหนุ่มคนนี้นะครับมันก็เลยเกิดรักที่ร้างขึ้นที่ราชบุรีนะโอเครอเรือพอไปได้นะครับอ่ะโอเคก่อนหน้านู้นนะครับคำขอสุดท้ายรุ่งนครพนมนะครับรักร้างราดรีนั้นของเต๋าพันลันวัดนะครับโอเคคำขอสุดท้ายรุ่งนครพนมนะครับ One Friday by DJ ไม้ต้นรายการวาไรตี้เพลงหลากหลายตามใจไร้พรมแดนนะครับรูปแบบของการจัดรายการที่ผสมผสานได้อย่างกลมกลืนนะครับอันนี้คิดเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยสากลเพลงสากลเพลงใหม่เพลงเก่าเพลงลูกทุ่งนะครับรวมถึงสาระน่ารู้ที่ผมพยายามสอดแทรกนะจะเรียกว่าสอดแทรกหรือว่ายัดเยียดก็ไม่รู้นะครับสอดแทรกเข้าไปในแต่ละช่วงของรายการนะครับเพื่อที่จะแสดงความตั้งใจจริงของดีเจที่อยากจะให้รูปแบบของรายการมีความหลากหลายจริงๆนะครับคุณผู้ฟังสามารถฟังย้อนหลังกันได้นะครับที่แอปพลิเคชัน Spotify นะครับผมแปะไว้ในโปรไฟล์อันนี้ลงทุนไปซื้อพรีเมียมเลยนะครับแปะไว้ในโปรไฟล์ที่ชื่อว่าไม้ต้น DJ นะครับถ้าคุณต้องฟังเป็น Spotify Premium ที่ไม่มีโฆษณาก็สามารถที่จะฟังเพลย์ลิสต์ที่ผมแปะไว้ในโปรไฟล์ได้ทุกเพลย์ลิสต์เลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นพรีเมียม

เมียมก็ไม่ได้บังคับให้คุณต้องฟังต้องไปเป็นพรีเมียมเนาะถ้าไม่ได้เป็นพรีเมียมก็อาจจะได้ฟังแค่บางเพลย์ลิสต์ที่มันโชว์อยู่แค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับช่องทางที่จะรับฟังสถานีวิทยุของเรานะครับเรายังสามารถฟังได้ทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับก็ทาง www.fmmaxradio.com นะครับก็สามารถฟังเลือกฟังได้ทั้ง Love FM 107กับ His FM Next

0: คุณผู้ฟังอยู่ที่หน้าจอก็ลองเซิร์ชดูก็ได้นะครับแล้วก็เซตเป็น favorite ไว้ด้วยก็จะหาได้ง่ายในโอกาสต่อไปด้วยนะครับโอเคนะครับตอนนี้บ่าย4หรือยังไม่ถึงนะครับบ่าย3โมงกับ14นาทีนะครับวันFriday byดีเจไม้ต้นเดินทางมาถึงชั่วโมงสุดท้ายท้ายสุดของรายการแล้วนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับว่าผมแปะไว้ในเพลย์ลิสต์บน Spotify คุณผู้ฟังสามารถไปฟังย้อนหลังได้นะครับวันนี้เพลย์ลิสต์ที่ผมแปะไปนะครับเป็นเพลย์ลิสต์ EP ที่53นะครับผมใช้ชื่อยาวๆว่า One Friday by DJ ไม้ต้นไอดอลมัธยมเฉลียงเพลงสนุกนะยาวมากนะครับก็ประมาณว่าคุณจะเสิร์ชว่ามัธยมก็เจอจะเสิร์ชเฉลียงก็เจอจะเสิร์ชเพลงสนุกก็เจออะไรประมาณนี้นะครับไอดอลมัธยมเฉลียงเพลงสนุกนะครับก็เป็นที่มาที่ไปว่าจะมีการจัดคอนเสิร์ตคีตาขึ้นในวันที่31ตุลาคมนะครับก็จะมีศิลปินวงคีตานะครับคุณผู้ฟังที่เกิดในยุคประมาณ90ก็คงจะคุ้นเคยกันดีกับค่ายเพลงนี้นะครับคีตานะครับมีศิลปินดังๆที่เรียกว่าเบียดกับ GMM Grammy มาหลายศิลปินหลายวงมากนะครับวันนี้วงหนึ่งที่ผมจะนำมาเปิดเพื่อที่จะย้อนความทรงจำของคุณผู้ฟังกันก็คือพี่ๆวงเฉลียงนะครับหนึ่งในนั้นนะครับศิลปินที่เรียกว่าแต่งเพลงให้กับนักร้องดังๆเยอะแยะมากมายก็คือพี่ดีนิติพงษ์หอหน้าก็อยู่ในวงเฉลียงด้วยเช่นกันแน่โอเคโปรยมาประมาณนี้ขออนุญาตเข้าสู่ช่วงนี้ของรายการกันนิดนึงนะครับเรามีจิงเกิลที่น้องต้นอ้อช่วยทำให้นะครับ
1: ช่วง Your Idol and Their Songs ฟังเพลงเคราะห์ของศิลปินคนโปรด
0: พูดมาซะยาวเลยลืมเปิดจิงเกิลนะครับโอเคนะครับช่วง Your Idol and Their Song ฟังเพลงเพราะของศิลปินคนโปรดวันนี้พบกับคีตาไม่ใช่สิพบกับเฉลียงกับการย้อนอดีตคอนเสิร์ตคิดถึงคีตาของพี่ภูสิทธิ์ไลท์ทองนะครับจะจัดขึ้นวันที่เดี๋ยวนะวันเสาร์ที่31ตุลาคมนะครับมีด้วยกัน2เรียกว่า2รอบแล้วกันนะครับก็รอบแรกตอนบ่ายโมงและรอบที่2ตอนนี้กำลังเปิดจำหน่ายบัตรอยู่นะครับยังไม่หมดนะครับรอบที่2ก็ตอนกี่โมงเนี่ยตอน18นาฬิกานะครับรอบแรกบ่ายโมงนี้หมดไปแล้วนะครับแต่รอบที่2นี้ยังเปิดจำหน่ายอยู่นะครับคุณผู้ฟังที่คิดถึงศิลปินของวงคีตาก็อย่าพลาดในการที่จะไปชมแล้วก็ไปให้กำลังใจศิลปินคนโปรดกันด้วยนะครับมีวงเฉลียงนะครับแล้วก็มีพี่อ้อมสุนิสาสุขบุญสังพี่นีโน่นะครับพี่หนุ่มเสกสรรชัยเจริญนะครับพัดสอนบุญเกียรตินะครับพี่ฮันนี่นรีกระจ่างคันธมาศนะครับโคโค่แจ๊สนะครับแล้วก็สามโทนก็มาด้วยนะครับแล้วก็โอเคเยอะแยะมากมายคุณผู้ฟังสามารถเข้าจะไปสามารถเข้าไปไปดูรายละเอียดการจำหน่ายบัตรได้นะครับที่ลองไปเสิร์ชที่ Google นะครับพิมพ์แบบบ้านๆไปเลยนะครับคอนเสิร์ตคีตานะครับก็น่าจะมีเพจของเว็บไซต์หรือว่าเพจนี่แหละนะครับในการที่จะไปเป็นช่องทางในการที่จะไปซื้อบัตรกันได้นะครับโอเคนะครับแล้ววันนี้นะครับย้อนกลับมาที่รายการของเรา Your Idol and Their Song นะครับศิลปินคนโปรดของผมในสัปดาห์นี้ผมจะเปิดเพลงของพี่ๆวงเฉลียงเพื่อที่จะล้ำลึกบรรยากาศในยุคนั้นกันว่าเอ้ยมีเพลงของพี่ๆเขาเพลงเพราะๆ เพลงอะไรกันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยกับช่วงนี้ Your Idol and Their Song One Friday by DJ ไม้ต้นครับ

3เพลงเพราะต่อเนื่องนะครับของพี่ๆวงเฉลียงที่ผมเลือกมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงนี้ของรายการในช่วงของ Your Idol and Their Song นะครับ One Friday by DJ ไม้ต้นนะครับเริ่มต้นจากเพลงนี้แค่มีนะครับก่อนหน้านู้นก็ง่ายๆของเดี๋ยวนะถ้าง่ายๆนี่เป็นเสียงของพี่นกนะแค่มีนี่น่าจะเป็นเสียงของพี่เกี้ยงหรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับรู้สึกสบายดีนะครับเป็นเสียงของพี่เดี๋ยวนะติดนึกไม่ออกแล้วก็ชอบพูดนะโอเคเสียงของพี่ติดโอเคพี่เจี๊ยบนะครับวัชระปานเอี่ยมนั่นเองนะครับโอเคนะครับเรามาอ่านวิกิพีเดียของพี่ๆวงเฉลียงกันสักนิดนึงนะครับที่มาของชื่อวงเฉลียงนะครับพี่จิกประภาสชนสรานนท์ผู้ก่อตั้งและผู้แต่งเพลงส่วนใหญ่ของวงเฉลียงต้องการชื่อวงดนตรีที่สื่อถึงมนุษย์เป็นบ้านเป็นจิตใจและต้องการสื่อถึงตรงกลางที่อยู่ระหว่างข้างนอกและข้างในนะครับก็ข้างนอกก็คือเขาเทียบเป็นก็คือร่างกายกับจิตใจนั่นแหละนะไอ้คำว่าข้างในก็คือจิตใจนะครับก็คืออยากจะได้อะไรที่มันเป็นกึ่งกลางที่สื่อสารระหว่างข้างนอกแล้วก็ข้างในก็เลยเป็นที่มาของเฉลียงนะครับโอเคแล้วอีกชื่อนึงบางคนก็บอกว่าเฉลียงอาจจะมาจากเฉียงเฉียงประมาณแบบไม่ค่อยตรงก็ได้นะครับโอเคแล้วแต่มุมมองเลยนะครับศิลปินสมาชิกของวงนะครับมีด้วยกันอยู่4ยุคนะครับ4ยุคนะครับยุคแรกนะครับจะเป็นยุคของอัลบั้มปรากฏการฝนนะครับมีสมาชิกอยู่3คนคือพี่เจี๊ยบวัชระปานเอี่ยมพี่เล็กสมชายศักดิ์กุลนะครับแล้วก็พี่ดีนิติพงษ์หอนาคนะครับยุคที่2นะครับพี่เล็กหายไปนะครับเหลือและมีพี่เกี้ยงเพิ่มเข้ามาในยุคของอื่นๆอีกมากมายอัลบั้มนะครับเอกเนกเฉลียงหลังบ้านนะครับก็จะมีพี่เกี้ยงพี่แตงแล้วก็พี่จุ้ยเข้ามานะครับก็พี่ดีกับพี่เจี๊ยบก็ยังเหมือนเดิมยุคที่3นะครับแบกบานตะไคร่น้ำสุดขอบฟ้ามีพี่นกเพิ่มเข้ามาชัดชัยดุริยะปราณีนะครับแล้วก็มีพี่เดี๋ยวนะพี่จุ้ยออกไปนะครับก็จะเหลือพี่เกี้ยงพี่นกพี่แตงแล้วก็พี่เจี๊ยบยุคที่4นะครับตั้งแต่คอนเสิร์ตแก้คิดถึงฉลอง10กว่าปีเฉลียงจนถึงปัจจุบันก็มีสมาชิกครบเลยคือ6คนยกเว้นพี่เล็กนะครับก็จะมีพี่เกี้ยงพี่แตงพี่ดี้พี่เจี๊ยบพี่จุ้ยแล้วก็พี่นกชัดชัยนะครับโอเคเรามาอ่านประวัติกันสัก2ยุคก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะเป็นอีก EP นึงก็จะเป็นเพลงเป็นเพลงเขาเรียกว่าเป็นเพลงช้าแล้วกันนะครับเพราะว่าในสัปดาห์นี้เป็นเพลงสนุกไปละนะครับยุคที่1นะครับเฉลียงเกิดจากการรวมกันของกลุ่มนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกอบด้วยจิกประภาสชนสรานนท์และเจี๊ยบวัชระปานเอี่ยมนะครับทำเพลงตัวอย่างให้ดีนิติพงษ์หอนาคนำไปขับร้องก่อนจะนำไปขอให้เต๋อเรวัตพุทธินันท์อำนวยการผลิตให้ในอัลบั้มแรกนะครับหลังจากที่เต๋อได้ฟังแล้วพบว่าดี้ร้องเสียงเพี้ยนต่ำไม่เหมาะกับการเป็นนักร้องนำโอเคพี่ดี้โดนตัดไปนะครับจึงเสนอให้เล็กสมชายศักดิกุลนะครับในขณะนั้นเป็นนักดนตรีอาชีพมาเป็นนักร้องคู่กับเจี๊ยบในผลงานชุดแรกในพ.ศ. 2525ซึ่งแท้จริงแล้วมันไม่มีชื่อชุดแต่เนื่องจากหน้าปกที่ออกแบบโดยจิกมีรูปฝนจึงถูกเรียกว่า

0: ว่าชุดปรากฏการฝนนะครับตามชื่อเพลงที่ถูกบรรจุอยู่ในอัลบั้มชุดนั้นแต่หลังจากออกผลงานชุดแรกออกมาไม่ประสบความสำเร็จทั้งด้านรายได้และเสียงตอบรับมียอดขายอยู่แค่ 4,000-5,000 ม้วนนะครับเฉลียงจึงไม่ได้ออกผลงานอีกเป็นระยะเวลา4ปีนะครับโอเคยุคที่2นะครับในปี2529นะครับจิกมีผลงานเพลงอยู่ชุดหนึ่งที่เคยมีความคิดให้เกี้ยงเกียรติศักดิ์เวทีพุทธาจารย์นะครับรุ่นน้องร่วมคณะที่เคยร้องเพลงประกอบโฆษณาที่จิกแต่งออกผลงานเป็นศิลปินเดี่ยวแต่เนื่องจากอุปสรรคด้านผู้สนับสนุนจึงทำให้โครงการไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งจุ้ยนะครับพี่สุบุญเลี้ยงของเราหนึ่งในผู้ที่ซื้ออัลบั้มปรากฏการฝนประทับใจในเพลงเที่ยวละไมที่อยู่ในอัลบั้มนั้นจึงติดต่อกับจิกเพื่อนำผลงานเพลงของตัวเองไปให้พิจารณาและไปชนกับผลงานเพลงเดี่ยวที่ถูกพับไว้ของเกี้ยงจึงเกิดความคิดที่จะรวมกันเป็นศิลปินคู่ชื่อไปยานใหญ่แน่โอเคนี่เพิ่งรู้นะครับถ้าไม่มาอ่านวิกิพีเดียแต่จิกก็ยังไม่พอใจในบางเพลงจึงเสนอให้เจี๊ยบและดี้กลับมารวมกันรวมมาวงกันอีกครั้งหนึ่งเป็นวงเฉลียงในยุคที่2นะครับจึงเป็นยุคคลาสสิกของวงแต่เนื่องจากในหลายเพลงมีเสียงของแซกโซโฟนจึงได้ชักชวนให้แต่งภูสิทธิ์ไร้ทองนะครับเพื่อนนักดนตรีเครื่องเป่าจากคณะคุรุศาสตร์จุฬาลงกรณ์ที่เคยร่วมงานกันเมื่อครั้งเป็นนิสิตมาร่วมเป็นสมาชิกวงอีกคนก่อนจะออกผลงานชุดแรกในยุคที่2กับค่ายครีเอเทียคืออื่นๆอีกมากมายนะครับอำนวยการดนตรีโดยทรงวุฒิจรูญเลืองฤทธิ์และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักฟังเพลงมีการแสดงคอนเสิร์ตและ MV และได้แสดงคอนเสิร์ตถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับแล้วก็ต่อมาในปี30นะครับเฉลียงก็ออกผลงานเพลงชุดที่3นะครับกับค่ายคีตาแผ่นเสียงและเทปต่อมาคือคีตาเรคคอร์ดและคีตาเอนเตอร์เทนเมนต์ในชุดเอกเนกมีเพลงเล่ขายฝันที่เป็น MV ยาวกว่า9นาทีนะครับแล้วก็ได้ร่วมเล่นโฆษณาน้ำอัดลมเป๊ปซี่ซึ่งเป็นเพลงประกอบโฆษณาที่ดัดแปลงมาจากรู้สึกสบายดีก็ได้รับรางวัลจากสมาคมผู้กำกับศิลป์กรุงเทพเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในปี30เฉลียงก็ได้ออกเพลงอีกชุดคือเฉลียงหลังบ้านนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตหัวบันไดไม่แห้งที่ธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2531นะครับนี่คือเป็นการปิดยุคของยุคที่2ของวงเฉลียงยุคที่3กับยุคที่4เดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้ามาจากรายการจะมาอ่านให้ฟังต่อแล้วก็จะมีเพลงซึ้งนะครับของเฉลียงมาเปิดให้ฟังในสัปดาห์ต่อไปด้วยเช่นกันนะครับโอเคนี่คือ Your Idol and Their Song One Friday By DJ ไม้ต้นสัปดาห์นี้ของพี่ๆวงเฉลียงนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับฟังครับผม
1: ช่วง Your Idol and Their Song

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตัวสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
5: Hits FM The Next
6: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: บ่าย 3:00 น. กับ 39 นาทีนะครับวัน Friday by DJ ไม้ต้นยังคงให้บริการคุณผู้ฟังอยู่นะครับ 102.25 He Cell Fame เนกสถานีเพลงฮิตอันดับ1ในใจของคุณนะครับคุณผู้ฟังสามารถฟังเพลงทางระบบออนไลน์กันได้นะครับที่ www.fmmaxradio.com นะครับหรือถ้าคุณผู้ฟังอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับก็สามารถฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุ 102.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ช่วงเวลายามบ่ายทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับดีเจไม้ต้นจะมาให้บริการคุณผู้ฟังอยู่ตั้งแต่บ่ายโมงเศษโดยประมาณจนถึงเวลาประมาณบ่าย 4:00 น.นะครับตอนนี้ผมมองออกไปนอกหน้าต่างรู้สึกอากาศมันครึ้มขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าสภาพอากาศที่บ้านของคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างอาจจะมีครึ้มๆแล้วเริ่มมีฝนเรียกว่ามีลมแล้วก็มีลมแต่ยังไม่ถึงกับฝนตกเนาะโอเคนี่คือรายงานจากสภาพอากาศนอกกระจกของทางสถานีของเรานะครับผมก็นั่งจัดรายการอยู่เนาะอยู่ในห้องแล้วก็มีกระจกแล้วก็สามารถมองออกไปนอกหน้าต่างได้นะครับโอเคช่วงนี้ของรายการนะครับผมจะต้องมาอัปเดตสภาพอากาศให้กับคุณผู้ฟังได้เตรียมตัวสำหรับการปฏิบัติภารกิจกันในสัปดาห์หน้านะครับมาติดตามกันดูนะครับว่าสภาพอากาศของประเทศไทยแล้วของจังหวัดลำปางของเราในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยกับช่วงนี้อัปเดตสภาพอากาศจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยารายงานโดยดีเจไม้ต้นครับ
1: This is Hits FM Next Listen online via the application Maximum Hit And on radio 102.25 FM
0: โอเคนะครับสภาพอากาศโดยทั่วไปของประเทศไทยในช่วงของวันที่4ถึง8ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอน

0: ตนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะครับโดยจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากในช่วงของปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่วนในช่วงของวันที่9ถึง10ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงนะครับนี่คือสภาพอากาศโดยทั่วไปของประเทศไทยในสัปดาห์หน้านะครับมาเจาะลึกกันที่ภาคเหนือกันอีกนิดนึงนะครับภาคเหนือในช่วงของวันที่4ถึง7ตุลาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมกันโชกแรงบางแห่งลมตะวันออกความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงของวันที่8ถึง10ตุลาคมฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ถึง30ของพื้นที่นะครับปริมาณลดลงในกลางสัปดาห์นะครับส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาคลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสนะครับนี่คือสภาพอากาศโดยทั่วไปของภาคเหนือก็ในต้นสัปดาห์จะฝนตกเยอะกว่าในช่วงกลางแล้วก็ท้ายสัปดาห์นะครับเพราะยังไงก็ตามนะครับถ้าจะออกไปไหนก็เตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝนไว้สักนิดหนึ่งก็น่าจะสะดวกในการไปทำธุระปะปังกันข้างนอกนะครับน้องๆในช่วงนี้ก็ปิดเทอมเล็กกันแล้วก็ยังไงซะก็ถ้าจะไปทำอะไรภารกิจอะไรข้างนอกก็อย่างที่พี่ได้แจ้งเตือนไว้ก็เตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝนไปด้วยก็ดีนะครับโอเคอยู่กับบ้านก็ดูแลบ้านกันด้วยเนาะโอเคนะครับช่วงนี้ของรายการนะครับขอบคุณมากมายสำหรับในเรื่องของการอัปเดตสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยากันในช่วงนี้ด้วยนะครับFM Next โอเคนะครับพูดเยอะไปบางทีก็ลืมสคริปต์เหมือนกันเนาะโอเคช่วงนี้ของรายการนะครับผมใช้ชื่อช่วงว่าเพลงไซไวทีนช่วงเวลาที่ผมจะนำเพลงเก่าที่เราคิดถึงกันมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงนี้เรามีจิงเกิลด้วยครับ Hits FM Next Hits FM Next
1: ช่วงเพลงใสวัยทีนย้อนอดีตฟังเพลงเก่าที่เราคิดถึง
0: โอเคนะครับช่วงเพลงใสวัยทีนย้อนอดีตฟังเพลงเก่าที่เราคิดถึงกันนะครับวันนี้ทำแมชชีนของผมจะพาคุณผู้ฟังไปหยุดที่ปี2550นะครับมีเพลงเก่าที่อยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังเพลงอะไรกันบ้างจะตรงกับที่ผมเตรียมไว้หรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับผม

ในที่สุดฝนก็ตกแล้วที่บ้านคุณผู้ฟังตกกันไหมครับสถานีตอนนี้ตกแล้วล่ะแต่ไม่ค่อยหนักเนาะแต่ว่ามีถ้ามองออกไปจากนอกหน้าต่างก็หนักนะครับรู้สึกว่ามีเสียงแล้วล่ะเริ่มมีเสียงนะครับก็ตอนนี้ถ้ามองออกนอกหน้าต่างเมื่อกี้บอกว่าอึมครึมตอนนี้ตกแล้วนะครับกับสถานีของเราเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเปิดแง้มกระจกไว้ ไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับรถของเราอ่ะโอเค3เพลงเพราะต่อเนื่องกับช่วงเพลงสายวัยทีนย้อนอดีตฟังเพลงเก่าที่เราคิดถึงกันนะครับเริ่มต้นจากคนใจง่ายไอซ์รันยูนะครับไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอดาเอนโดฟีนแล้วก็พี่ป๊อปปองกวนแล้วก็วูบหนึ่งในคืนเหงาโอ๊กสมิธนั่นเองนะครับโอเคเป็นเพลงเพราะๆที่อยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังกันหรือเปล่านะครับไม่ต้องบอกผมก็ได้นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าถูกใจก็เก็บมันไว้ในใจแล้วก็ถ้ายังไงสัปดาห์หน้าอย่าลืมส่งเพลงที่คุณอยากจะฟังกันในช่วงของเพลงสายวัยทีนช่วงนี้กันเข้ามาให้ผมกันสักนิดก็จะดีมากนะครับโอเคตอนนี้บ่าย 3 โมงกับ 58 นาทีช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับ Hits FM Next Hits FM Next ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับผมก็จะมีช่วงที่ผมใช้ชื่อว่าของดีผู้นี้ฟรีเดอร์นะครับชั่วโมงที่3ชั่วโมงสุดท้ายนะครับเข้าไปดูที่เพจ Facebook ของบ้านสวน Home and Garden Cafe หรือว่าบ้านสวนอัมพวาแม่ท้านะครับที่ผมจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกสัปดาห์ในช่วงนี้ของรายการนะครับวันนี้เพจของพี่มอนแล้วก็พี่แผนบ้านสวนอัมพวาแม่ท้านะครับอ้าวเขามีติดตั้งพี่หมีกันด้วยนะครับโอเคพี่หมีมาอยู่ที่สระว่ายน้ำที่พี่แผนพี่มอนเตรียมไว้ให้น้องๆลูกๆหลานๆของคุณผู้ฟังที่แวะไปรับประทานอาหารที่บ้านสวนอัมพวาแม่ท้ากันได้เรียกว่ามาเล่นกันนะครับก็ในช่วงที่รอคุณพ่อคุณแม่รับประทานหรือว่าในช่วงที่อยากจะเขาเรียกเบี่ยงเบนความสนใจของน้องๆเข้ามาแช่น้ำกันได้นะครับใครที่มีลูกมีหลานก็จะเข้าใจกันดีเนาะว่าถ้ามีกิจกรรมที่สามารถที่จะให้เขาโฟกัสในการรับประทานอาหารได้ก็จะทำให้เขากินข้าวง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับร้านอาหาร

หารอร่อยตามรอยรีเจนซี่แล้วก็อะไรอีกสักอย่างนี่แหละโอเคจิบกาแฟแลไม้งามอาหารอร่อยตามรอยรีเจนซี่รับประทานอาหารดีๆที่บ้านสวนอัมพวาแม่ทะนะครับก็คุณผู้ฟังสามารถเข้าจะไปเข้าไปเซิร์ชได้ที่ Google ก็ได้ง่ายดีนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยว่าครับว่าบ้านสวนแม่ทะก็ได้นะครับก็จะมีเพจ Facebook เป็นภาษาอังกฤษว่าบ้านสวน Home and Garden Cafe คลิกเข้าไปเลยครับเพราะว่าเป็นชื่อเดียวกันนะครับก็พอคลิกเข้าไปนะครับทัดนะตอนนี้โพสต์ล่าสุดก็จะเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวมะพร้าวอ่อนนะครับไม่อร่อยยินดีคืนเงินพี่มอนโพสต์ไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของพี่หมีและก็สวนน้ำที่พี่แผนเตรียมไว้ให้น้องๆหนูๆได้เล่นได้แช่น้ำกันนะครับก็เดี๋ยวผมว่าสัปดาห์หน้านี้น่าจะพร้อมแล้วล่ะนะเพราะวันนี้เรียกว่าเป็นช่วงของการเทสรันนะครับว่าเอ้ยทำออกมาแล้วมันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับก็ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงนั้นอยู่นะครับก็พี่มอนพี่แผนก็ได้โพสต์มาในเพจ Facebook ของทางร้านของเรานะครับบ้านสวน Home and Garden Cafe นะครับโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับ0614164194นะครับฝากร้านประชาสัมพันธ์กันในชั่วโมงนี้ชั่วโมงสุดท้ายท้ายสุดนะครับช่วงสุดท้ายของรายการจริงๆแล้ว

อเคนะครับมหกรรมกีฬานานาชาตินะครับเอเชียนเกมปี2026ก็เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของเอเชียนเกมกันแล้วนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันเสาร์ที่19กันยายนจนถึงวันนี้วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับผลสรุปตอนนี้นะครับตอนนี้น่าจะตัวเลขนิ่งแล้วล่ะนะครับไทยนะครับได้18เหรียญทอง13เหรียญเงินแล้วก็21เหรียญทองแดงนะครับจากทั้งหมด23ชนิดกีฬานะครับอยู่ในอันดับที่7ของการแข่งขันและก็ถ้านับเฉพาะประเทศในอาเซียนนะครับก็จะเป็นอันดับที่1ในภูมิภาคและก็เป็นชาติเดียวในอาเซียนที่จบอยู่ใน10อันดับแรกเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับโอเคนะครับเจ้าเหรียญทองยังคงเป็นประเทศจีนนะครับก็คว้าเหรียญทองไปเรียกว่าเป็นเจ้าเหรียญทองติดต่อกันเป็นสมัยที่12นะครับจบการแข่งขันในวันนี้จีนน่าจะกวาดไป169เหรียญทองนะครับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับคว้าอันดับ2 83เหรียญทอง95เหรียญเงินแล้วก็91เหรียญทองแดงนะครับอันดับที่3เกาหลีใต้39เหรียญทอง43เหรียญเงิน68เหรียญทองแดงอันดับ4อินเดียนะครับ21เหรียญทอง27เหรียญเงิน37เหรียญทองแดงอันดับ5อุซเบกิสถาน21เหรียญทอง25เหรียญเงินแล้วก็24เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็ของนักกีฬาไทยนะครับเหรียญทองที่โดดเด่นก็มาจาก2เหรียญทองของบิวภูริพลนะครับก็เทพบิวของเรานั่นเองนะครับแล้วก็อีกเดี๋ยวนะตืดตืดตืดเดี๋ยวผมขอกวาดสายตาดูอีกนิดนึงนะครับตืดตืดโอเครายละเอียดเพิ่มเติมไปดูเองแล้วกันนะครับเยอะเหมือนกันนะครับเซปักตะก้อก็คว้า2เหรียญทองนะครับก็ทั้งจากทีมชุดหญิงแล้วก็ทีมเดี่ยวชายแล้วก็โอเคกีฬาเรือใบนะครับกีฬาเรือใบก็ไม่น้อยหน้าทำได้2เหรียญทองนะครับโอเคนะครับแล้วก็ของแบดมินตันนะครับก็ได้1เหรียญทองนะครับจากวิวกุลวุฒินะครับโอเคโอเคจบแค่นี้ละกันนะ

ครับก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะไปเซิร์ชใน Google ได้นะครับพอไปดูพิมพ์ไปเลยครับว่า Asian Game 2026ก็จะมีเพจของข่าวก็ลองเข้าไปอ่านดูก็แล้วกันนะครับก็จะมีหลายเพจเลยนะครับก็จะเรียกว่าก็ได้ข้อมูลครบถ้วนแน่นอนนะครับโอเคขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับฟังนะครับวันนี้วัน Friday by DJ ไม่ต้นประจำวันเสาร์ที่6กันยายนนะครับส่งท้ายคุณผู้ฟังกันด้วย1เพลงที่จะมาเป็นเพลงที่ผมจะต้องเตรียมมาเพื่อเติมพลังใจให้กับคุณผู้ฟังในการเริ่มต้นวันใหม่วันพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับก็จะเป็นเพลงที่จะมาให้กำลังใจกันนะครับวันนี้ผมหยิบยกเพลงของพี่ๆวงเฉลียงเพลงนี้ผมฟังครั้งแรกก็ชอบนะครับโชคดีมีความสุขและมีความฝันก็ไปให้ถึงด้วยนะครับฝันให้ไกลไปให้ถึงเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ

0: www.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492252

0: ดวงดาว
1: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum
1: Hits Music on the road
0: โดย Attitude Clinic ความสบายใจสำหรับคุณ

0: อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: กินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี่รสนิยมแคมเปญใหญ่แห่งปีอร่อยลุ้นโชคปีที่1รับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท 300,000 บาทลุ้นง่ายๆเพียงซื้อสินค้าป้าปี่รสนิยมหรือรสล้านนาทุกๆ100บาทรับคูปองลุ้นโชค1ใบเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรและที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วหย่อนลงกล่องลุ้นโชคในร้านค้าที่ร่วมรายการลุ้นรางวัลใหญ่กว่า150รางวัลแจกทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทองคำแท่งโทรศัพท์มือถือและของรางวัลอีกมากมายกินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี่รสนิยมแจกจริงลุ้นจริงยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์

มากร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569และประกาศผลผู้โชคดี21พฤศจิกายน2569ทาง Facebook ป้าปี่รถนิยมป้าปี่รถนิยมอร่อยแล้วลุ้นโชคด้วย

0: เอลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: หวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัด

0: 1
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมือง
2: ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
1: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมือง
2: ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยม

0: Hits music. Prompt K. On Hits FM next.
1: Do Face Medical Clinic. รังสรรค์ความงามในแบบที่เป็นคุณ

0: ถือมากับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โปร2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com สยามทีวี
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitudeเพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรม Pico Laser รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนลบรอยสัก

0: ำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
0: Hits FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
0: On Radio 102.25

The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร0631655890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11/

0: หาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วางโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วาง
1: ชัวร์ค่ะ
0: ชัวร์ไหม
2: ชัวร์ครับ
0: ชัวร์ไหมครับ
1: ชัวร์ค่ะ
0: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
1: ชัวร์ค่ะ
0: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะ Toyota ชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือ2ที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับ Toyota ชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอกฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive CarToyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-333

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492255

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum
1: Hits Music on the Road
2: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยและอาสยามคอนสตรัคชั่นมากกว่าคำว่าครบวงจรเรื่องสร้างบ้านเริ่มต้นที่อาสยาม

0: ต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: คลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่ Inso Clinic พร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบลโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวฉ่ำหนึ่งครั้งผลลัพธ์งานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับตรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนเยาว์และกระชับทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตร้าฟอร์เมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมชเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร0929329966 Facebook Insto

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: เปิดพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054-222-777 BYD Build Your Dreams
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้า

ที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่ง

0: ู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดส

0: Hits Music on the road
1: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยและอาสยะคอนสตรัคชั่นมากกว่าคำว่าครบวงจร

0: music. Prompt K. On Hits FM next.
1: Doe Face Medical Clinic. รังสรรค์ความงามในแบบที่เป็นคุณ

ะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: 3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผภารกิจแห่งความยั่งย
2: ืนเรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโบประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโบคาร์วอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
3: ไปเจอมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณรู้สึกสบาย

สนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร0631655890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11

Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรม Pico Laser รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนลบรอยสักดูแลด้วย

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

0: เปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โปร2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com สยามHits
1: FM The Next ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492255

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum

0: Hits music. Prompt K. On Hits FM next.
1: Do.โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์มีสินค้าครบครันมากที่สุดทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

0: ุณกำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: HitFM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: กินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี่รสนิยมแคมเปญใหญ่แห่งปีอร่อยลุ้นโชคปีที่1รับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท 300,000 บาทลุ้นง่ายๆเพียงซื้อสินค้าป้าปี่รสนิยมหรือรสล้านนาทุกๆ100บาทรับคูปองลุ้นโชค1ใบเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรและที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วหย่อนลงกล่องลุ้นโชคในร้านค้าที่ร่วมรายการลุ้นรางวัลใหญ่กว่า150รางวัลแจกทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทองคำแท่งโทรศัพท์มือถือและของรางวัลอีกมากมายกินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี่รสนิยมแจกจริงลุ้นจริงยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569และประกาศผลผู้โชคดี21พฤศจิกายน2569ทาง Facebook ป้าปี่รสนิยมป้าปี่รสนิยมอร่อยแล้วลุ้นโชคด้วย

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: ไม่มั่นใจเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำใต้ตาดำ
2: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่อินโซคลินิกสิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกซ์โปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรม Q Switch เลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวัน Inso Clinic คลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนชัดชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร0929329966 ID Line @insoclinic และ Facebook Inso Clinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่คสพ.ลป.1/2567
3: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
4: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
3: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
4: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
5: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
6: It's FM The Next
7: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

0: หาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วางโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วาง
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitudeเพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-33

0: The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเหนียวลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร0631655890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinicสปอร์ตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2567
1: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาร์วอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299 บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
2: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48 เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด

0: ียนฟรีคอร์สสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo 2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
1: สยามทีวี
2: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเกล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจนน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศบตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook โกไข่เจนน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
3: Hits FM The Next
4: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: ่อประสบการณ์ความหิวทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
0: พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYDรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054 222 777 BYD Build Your Dreams

0: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมือง
1: ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
0: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมือง
1: ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: It's FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: อบประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-334

0: ชัวร์ไหม
1: ชัวร์ค่ะ
0: ชัวร์ไหม
2: ชัวร์ครับ
0: ชัวร์ไหมครับ
1: ชัวร์ค่ะ
0: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
3: ชัวร์ค่ะ
0: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอกฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง
4: It's FM The Next
5: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด We Are Maximum

0: ประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
2: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2563
1: It's FM The Next
2: ต่อโฆษณาโทร0855492251

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-333

ะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับพิษ FM Next โทร0855491

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30 พฤศจิกายน 2569
2: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99 บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30 พฤศจิกายน 2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ช้า

0: พิ่มนิยมพนิตลำพัง We make the difference
1: It's FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ่อประสบการณ์ความหิวทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-33

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492252

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2563
1: It's FM The Next
2: ต่อโฆษณาโทร0855492251

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: สบายใจเมื่ออาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณรู้สึกสบาย

สยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492

0: ต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: ราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วังรู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ก็ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาเก้าไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook เก้าไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัดถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
0: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude

0: เอลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป
1: 13/2568 Hit FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร085 549 2251

0: พลงฮิตต่อเนื่องตลอดทั้งวัน This is Hits
1: FM Next Hits FM The Next
0: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด We Are Maximum

0: สบการณ์ความหิวทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

ลำปางโตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-333

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตัวสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมือง
3: ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
4: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
2: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมือง
3: ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
4: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
5: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

สยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: แหละพร้อมเป็นมื้ออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเสร็จครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาเก้าไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook เก้าไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
1: Hit FM The Next
2: ต่อโฆษณาโทร0855492251

3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492255

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum

102.25

มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมื้ออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080 070 4716 Facebook โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-33

Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณรู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

สยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: ืองเลิฟละลายราคาสนั่นกันทั้งเมือง
1: ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
0: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมือง
1: ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

ื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วางโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วางต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: คุณกำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: เฮดแซดแอมNext
1: ส่งต่อประสบการณ์ความหิวทาง FM 102.25 เมกะเฮิรตซ์ลำปาง

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855499

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-334

0: รถลั่นสนั่นเมืองรถละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: รถสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
0: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่าย

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอด

ลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจAttitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจทุกอย่างจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ถึง7
1: พี่น้องครับหลายคนเชื่อว่าความทุกข์คือบทลงโทษจากพระเจ้าแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะเรื่องนี้แหละที่หลายคนเข้าใจผิดไปไกล

ท้จริงแล้วความทุกข์มักเป็นเหมือนครูที่สอนเราให้เติบโตแข็งแกร่งและใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นมันคือส่วนหนึ่งของการเดินทางในชีวิตคริสเตียนต่างหากครับดังนั้นอย่าท้อแท้เมื่อเจอปัญหาแต่จงเข้มแข็งพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งคุณและพร้อมอยู่เคียงข้างเสมอขอให้มีกำลังใจนะครับทุกคน

ระคัมภีร์กล่าวว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์พระเจ้าพระบิดาความกระวนกระวายนั้นอยู่ตรงข้ามกับความวางใจพระเจ้าต้องการให้ลูกมีชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อขอพระสัญญาข้อนี้เป็นจริงในชีวิตของลูกลูกขอมอบปัญหาความทุกข์ใจความกระวนกระวายใจทั้งสิ้นไว้ที่พระองค์ลูกขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงเห็นทรงเข้าใจทุกสิ่งที่ลูกเผชิญพระองค์ทรงรับรู้ถึงความทุกข์ใจในชีวิตของลูกพระองค์ทรงทราบถึงความต้องการของลูกลูกขอบคุณพระเจ้าที่สันติสุขของพระองค์ได้ครอบครองจิตใจของลูกและความคิดของลูกจะอยู่ในหนทางของพระองค์ลูกขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำตอบของพระองค์ลูกจึงอธิษฐานลูกจึงวิงวอนลูกจึงขอบพระคุณในนามพระเยซูคริสต์อาเมน

ด้วยความปรารถนาดีจากคริสตจักรประสบกิตติคุณคริสตจักรประสบกิตติคุณบ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางติดต่อศาสนาจารย์ชัชวาลขัดสีใสศิทธยาภิบาลคริสตจักรประสบกิตติคุณโทรศัพท์0848090633

น้ำท่วมมักมาพร้อมกับกลุ่มโรคภัยที่ต้องระวังได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดบวมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำเช่นโรคอาหารเป็นพิษโรคอุจจาระร่วงโรคไข้ฉี่หนูโรคตาแดงโรคไข้เลือดออกภัยจากแมลงสัตว์มีพิษกัดต่อยไฟดูดและการจมน้ำ5วิธีรับมือโรคภัยที่มากับน้ำท่วมได้แก่1. ไม่ทิ้งขยะทุกชนิดไม่ขับถ่ายของเสียลงน้ำท่วมขังควรทิ้งลงในถุงพลาสติกมัดปากถุงให้แน่นแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง 2. ไม่ปล่อยให้เด็กเล็กลงเล่นน้ำตามลำพังเพื่อป้องกันการจมน้ำและเชื้อโรคจากน้ำที่มีสิ่งสกปรกทำให้เจ็บป่วยได้ 3. ล้างหน้าและดวงตาให้สะอาดหากน้ำท่วมขังกระเด็นเข้าตาหรือมีฝุ่นละอองเข้าตาป้องกันโรคตาแดงได้4. รับประทานอาหารที่ปรุงสุก

ร้อนสะอาดเพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง 5. ใส่รองเท้าบูททุกครั้งเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมและรีบทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งทันทีหลังต้องเดินลุยน้ำ

0: นับสนุนโดย
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร0819934509 0861867846และ0540108611มิตรไทย MAT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูณโทร0819921852และ0540109899บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร0543163877และโทร0954518710
2: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร062-046-5009และ090-920-4582
1: เปียกไฟเบอร์ลำปางจำหน่ายและติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยทุกรุ่นรับเชื่อมพลาสติกทุกชนิดซ่อมไฟเบอร์ล้างขัดไฟหน้าแก้ปัญหาน้ำค่าไฟพ่นโคมดำสโมกเปียกไฟเบอร์ลำปางถนนพหลโยธินหน้ากวมห่างจากทางข้ามรถไฟ300เมตรติดต่อช่างเปียกนิรุตโทร080-657-9359งานคุณภาพมืออาชีพและราคาไม่แพงเปียกไฟเบอร์ลำปาง

0: สิ่งที่เราพูดกับตัวเองทุกวันล้วนมีผลต่อความคิดและการกระทำเพราะฉะนั้นเราควรเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการพูดแต่สิ่งที่ดีและเป็นพลังในด้านบวกให้กับตัวเองในทุกๆเช้าฉันดีใจที่ได้ตื่นขึ้นมาในเช้าวันนี้ฉันเชื่อว่าวันนี้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นฉันคิดและพูดในด้านบวกเท่านั้นฉันเชื่อมั่นในตัวฉันเองฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถทำตามเป้าหมายได้สำเร็จฉันกล้าหาญเข้มแข็งและไม่หวั่นไหวกับอุปสรรคใดๆวันนี้ฉันจะลงมือทำตามเป้าหมายที่ฉันตั้งเอาไว้ฉันอยู่กับปัจจุบันมุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดฉันเชื่อว่าฉันจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้ฉันโฟกัสเฉพาะในสิ่งที่จะพาฉันไปถึงเป้าหมายฉันมีความสุขกับสิ่งที่ฉันทำฉันพัฒนาตัวเองอยู่เสมอตัวฉันในวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานวันนี้ฉันพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกอย่างด้วยความมั่นใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็ผ่านมันไปได้เสมอไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าฉันมุ่งมั่นและตั้งใจทำอย่างแท้จริงและฉันจะทำวันนี้ให้ดีที่สุด
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีต
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมม.อ.ก.เลขที่213-2560ภสินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์สามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์โทร081-993-4509คุณแอนมนทิราอินตาวงโทร086-186-7846และสำนักงานโทร054-010-861ภสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงาน
3: บ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลน์และยิปซัมบอสคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลน์ยิปซัมบอสชุดประตูบานเฟรมชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือก

ได้ดังใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดศรีชุมสาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒลำปางติดการเคหะโทร054-316-387และโทร095-451-8710สินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพจนเป็นที่พอใจ

0: FM Next Roy Song Jigsaw.
1: สงสัยไหมครับว่าทำไมเดี๋ยวนี้ฝนตกแต่ว่ายังร้อนระอุอยู่ครับหรือบทน้ำจะท่วมก็มาแบบไม่ทันตั้งตัวนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของอากาศแปรปรวนธรรมดาครับแต่มันคือสัญญาณเตือนว่าโลกเรากำลังเสียสมดุลอย่างรุนแรงครับข้อมูลล่าสุดจาก WMO ยืนยันครับว่าสิ่งที่เรากำลังเจออยู่ตอนนี้คือความผิดปกติที่กลายเป็นเรื่องจริงที่น่ากลัวครับต้นเหตุคือสิ่งที่เรียกว่าความไม่สมดุลทางพลังงานนะครับลองนึกดูนะครับว่าโลกเราเหมือนกระติกน้ำแข็งที่ปิดไม่สนิทครับพลังงานความร้อนส่วนเกินจากก๊าซเรือนกระจกไม่ได้หายไปไหนครับแต่ว่ามันถูกมหาสมุทรดูดซับไปถึง 91% ในขณะที่อากาศที่เราหายใจอยู่รับไว้เพียงแค่ 1% เท่านั้นครับและในช่วง20ปีมานี้มหาสมุทรสะสมความร้อนมากขึ้นจึงกลายเป็นเตาปฏิกรณ์พลังงานที่ส่งความรุนแรงมายังทะเลจีนใต้และนั่นทำให้พายุรุนแรงขึ้นและทำให้คนไทยต้องเจอกับสภาวะที่เรียกว่าฝนสุดขั้วแล้วก็แล้งนานด้วยนะครับตอนนี้เกือบทุกพื้นที่ทั่วโลกครับอุณหภูมิทะลุค่าเฉลี่ยในอดีตไปแล้วครับหลายคนถามว่าแล้วเป้าหมาย 1.5 องศาที่เราพยายามรักษากันไว้พังแล้วหรือยังคำตอบคือแปลว่าบางปีจะร้อนทะลุเกณฑ์ไปบ้างครับแต่นี่คือคำเตือนว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่จุดที่อันตรายมากกว่าที่เคยครับหยุดคิดนะครับว่าโลกที่ร้อนขึ้นเป็นเรื่องไกลตัวนะครับเพราะว่านี่คือเรื่องปากท้องของเราทุกคนครับเมื่อโลกสะสมความร้อนมันจะเกิดโดมิโนเอฟเฟคทันทีข้าวในนาจะได้รับความเสียหายปลาในกระชังจะตายครับและรายได้ของเกษตรกรจะหายไปด้วยและสุดท้ายมันจะย้อนกลับมาที่ค่าครองชีพและความมั่นคงทางอาหารของคนไทยทุกคนครับสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราตอนนี้หลายพื้นที่ฝนตกหนักนะครับเกิดน้ำป่าไหลหลากพายุพัดถล่มจนบ้านเรือนได้รับความเสียหายแต่ว่าในขณะที่ฝนยังคงตกลงมาก็ยังมีคำเตือนเกี่ยวกับภัยแล้งที่จะกินระยะเวลาไปจนถึงปี2570ด้วยครับรายงานของ WMO เตือนเราด้วยนะครับว่าฤดูฝนปีนี้คือบททดสอบสำคัญของประเทศไทยว่าเราจะรับมือกับความสุดขั้วนี้ได้ดีแค่ไหนครับและจำด้วยนะครับว่าในวันที่โลกเสียสมดุลการปรับตัวไม่ใช่ทางเลือกแต่ว่าคือทางรอดของเราทุกคนครับทุกการกระทำที่เกิดขึ้นวันนี้คือตัวกำหนดอนาคตครับ

0: ทัย MAT ไทยมิทัย MAT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิทัย MAT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก่งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรื่นน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันล็อปยางยูโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิทัย MAT ไทยก็มีบริการครบมิทัย MAT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนใหม่ๆลายสวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโช๊คอัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถุงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิตรไทย MAT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราซีรามิกสังเกตป้ายดันล็อปเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิตรไทย MAT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
1: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดีนอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิถีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปามโทร062-046-5009และ090-920-4582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าเจ้าศพตุ๋ยเมืองลำปาง

ชาวไทยมิตรได้ยินข่าวเตือนเอลนิโญรุนแรงสุดในรอบพันปีแล้วใช่ไหมครับแต่โลกเพิ่งมีดาวเทียมไม่กี่สิบปีเขารู้ได้ยังไงว่ามันรุนแรงสุดในรอบ 1,000 ปีจริงและที่น่ากลัวที่สุดมหาภัยแล้งรอบนี้คนไทยอย่างเรากำลังจะต้องเจอกับอะไรสวัสดีครับชาวไทยมิตรกลับมาพบกับแอดอีกแล้ววันนี้เราต้องคุยเรื่องคอขาดบ่าตายที่หลายคนยังทำเป็นใจเย็นเวลาฟังพยากรณ์อากาศเตือนว่าหน้าร้อนนี้จะร้อนจัดฝนมาช้าหลายคนปัดจอผ่านคิดว่าเมืองไทยร้อนตับแตกเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวฝนตกก็รอดชิวเกินเบอร์ไปมากตื่นเดี๋ยวนี้ครับเพราะสิ่งที่เรากำลังเผชิญหน้าไม่ใช่แค่เรื่องลมฟ้าอากาศตามฤดูกาลแต่มันคือบั๊กขนาดยักษ์ของระบบโลกที่กำลังล้มคลืนลงมาต่อหน้าเราเห็นภาพง่ายๆมหาสมุทรแปซิฟิกก็เหมือนอ่างอาบน้ำยักษ์ปกติโลกมีพัดลมตัวใหญ่คือลมค้าคอยเป่าผิวน้ำอุ่นมาเทรวมหน้าบ้านเราแถบอาเซียนจนกลายเป็นเมฆฝนและความอุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยแต่วันนี้พัดลมค้าของโลกเกิดดับวูบลงดื้อพอลมหมดแรงน้ำร้อนมหาศาลก็ไหลย้อนกลับไปสุมหัวอยู่ฝั่งอเมริกามวลน้ำร้อนก้อนนี้อุณหภูมิพุ่งทะลุเกิน 2.5 องศากินพื้นที่กว้างกว่าทวีปยุโรปทั้งทวีปมันกลายสภาพเป็นแบตเตอรี่ความร้อนยักษ์ที่สูบความชื้นและเมฆฝนจากฝั่งเอเชียไปจนเกลี้ยงทิ้งบ้านเราไว้ใต้โดมความร้อนที่แห้งแล้งจนแทบสำลักนี่แหละครับคือปริศนาที่แอดถามไว้แต่แรกมนุษย์เพิ่งส่งดาวเทียมส่องโลกไม่กี่สิบปีมีเครื่องวัดอากาศไม่ถึง100ปีแล้วบรรดานักวิทยาศาสตร์หัวกะทิเขารู้ได้ยังไงว่ารอบนี้โหดสุดในรอบ 1,000 ปี 1,000 ปีก่อนใครดำน้ำลงไปจดสถิติคำตอบไม่ได้อยู่บนฟ้าแต่มันจมอยู่ก้นสมุทรเมื่อเครื่องมือมนุษย์ย้อนเวลาไม่พอนักวิจัยจึงต้องดำลงไปเคาะประตูนิติเวชโลกเรื่องนี้ตีพิมพ์ชัดเจนในวารสารระดับโลกอย่าง Science และ Nature ทีมนักวิทยาศาสตร์แล่นเรือไปเจาะลึกแนวปะการังที่กาลาปากอสและหมู่เกาะไลน์แล้วใช้สว่านเจาะแกนหินปูนของปะการังยักษ์โบราณสกุลโพไรติสปะการังพวกนี้คือแบล็คบ็อกซ์บันทึกอากาศที่ซื่อสัตย์ที่สุดเวลาโตมันจะสร้างชั้นหินปูนทีละมิลลิเมตรเหมือนวงปีต้นไม้ทุกชั้นคือไดอารี่เคมีบันทึกอุณหภูมิและความเค็มปีไหนทะเลร้อนวิปริตปะการังจะดูดแร่ธาตุเปลี่ยนไปทิ้งรอยแผลเป็นทางเคมีจารึกไว้ในเนื้อหินปูนยิ่งร้อนจัดแผลยิ่งฝังลึกพอนักวิทยาศาสตร์ถอดรหัสย้อนหลังไป 1,000 ปีเขาก็เจอความจริงที่น่าขนลุกตลอด 1,000 ปีกราฟความร้อนของเอลนินโญมีขึ้นลงตามรอบธรรมชาติแต่พอตัดมา40ปีล่าสุดกราฟที่เคยขึ้นลงปกติกลับพุ่งชันเป็นแท่งตั้งฉากแสงค่าเฉลี่ย 1,000 ปีก่อนหน้าไปถึงเกือบ 40% พอลองรันแบบจำลองตัดรอบภูเขาไฟระเบิดในอดีตตัดพลังงานดวงอาทิตย์ออกผลลัพธ์ฟ้องชัดโอกาสที่ธรรมชาติจะเพี้ยนได้ขนาดนี้ด้วยตัวเองมีต่ำกว่า1ใน20ฟืนแท่งเดียวที่เร่งไฟให้อสูรตัวนี้บ้าคลั่งคือก๊าซเรือนกระจกจากมือมนุษย์และนี่คือเหตุผลที่ชาวไทยมิต้องมองปัจจุบันผ่านรอยประวัติศาสตร์เพื่อคาดการอนาคตย้อนกลับไปยุคไมกลางแผ่นดินอุชาธานีเคยเจอระบบเอลนินโญและลมมรสุมรวนเกิดภัยแล้งลากยาวเป็น10ปีสลับน้ำป่าถล่มดินแดนที่เกรียงไกรมีระบบบารายและคลองชนรับประทานซับซ้อนที่สุดในยุคโบราณอย่างจักรวรรดิขอมและนครวัดสุดท้ายยังทานทนไม่ไหวแหล่งน้ำพังระบบผลิตอาหารพังมหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่จึงกลายเป็นป่ารกชัดในพริบตาประวัติศาสตร์ตบหน้ารุชาดไหลว่าอารยธรรมมนุษย์ไม่ได้พังเพราะขาดเทคโนโลยีแต่พังเพราะระบบจัดการน้ำรับมือธรรมชาติไม่ทันขนาดนครวัดที่มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยังสิ้นชาติแล้วระบบชลประทานไทยยุคปัจจุบันที่พึ่งพาแค่เขื่อนหลักไม่กี่แห่งเรามั่นใจจริงหรือว่าจะรอดในวันที่อสูรตัวเดิมกลายพันธุ์ด้วยภาวะโลกเดือดจมน้ำทะเลสะสมความร้อนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในหนังวันสิ้นโลกอย่าง2012เราอายกลัวคลื่นยักษ์ถล่มตึกแต่เรื่องจริงน่าสะพรึงกว่านั้นเพราะหายนะรอบนี้มาแบบเงียบกริบเชือดนิ่มแต่ลึกถึงกระดูกปี2500

0: อีสิบที่คนไทยจำฝังใจว่าแล้งจนเขื่อนแห้งข้าวตายคารวงนั่นแค่บทซ้อมครับเพราะรอบนี้มันกำลังเคาะประตูบ้านเราถึง4ทิศแบบคอมโบเศรษฐทิศแรกแหล่งน้ำต้นทุนแดดเผียวอย่างบ้าคลั่งทำหน้าที่เหมือนเครื่องดูดความชื้นยักษ์น้ำในเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ระเหยไวเป็นเท่าตัวน้ำต้นทุนทั้งปีจะหายวับต่อหน้าทิศที่2กระทบถึงจานข้าวไม่ใช่แค่ชาวนาอดทำนาปรังรอบ2แต่อ้อยข้าวโพดมันสำปะหลังจะยืนต้นแห้งตรอกพืชพันธุ์อาหารขาดแคลนดันราคาข้าวสารและกับข้าวแพงยกแผงกินข้าวแกงทีมีกระเป๋าฉีกทิศที่3โดมความร้อนจะกดอากาศนิ่งสนิทขังผุนพิษ PM 2.5 เหนือเมืองเหลาและภาคเหนือนานกว่าเดิมแดดเผาจนผิวไหม้อากาศแห้งจนแสบคอสูดยังไงก็หนีไม่พ้นและทิศสุดท้ายเงินในกระเป๋าเราเมื่อดัชนีความร้อนแตะ50องศาแอร์ในบ้านครั้งสู้แดดไม่หยุดมิเตอร์ไฟหมุนติ้วเหมือนติดเทอร์โบรีดเงินจากบัญชีเราไปจ่ายค่าไฟอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่เดี๋ยวครับแอดรู้ว่าต้องมีคนเถียงในใจถ้าบอกว่าแล้งนรกแตกแล้วทำไมบางวันจู่ๆฝนตกฟ้าถล่มน้ำป่าซัดบ้านพังข่าวเตือนภัยมั่วหรือเปล่าแอดบอกเลยครับนี่แหละความอมหิตแท้แร่เอลนินโยไม่ได้แปลว่าฝนจะไม่ตกเลยแต่ฝนรวมทั้งปีจะหายวับไปและในโลกที่ร้อนจัดอากาศร้อนจะอุ้มไอ้น้ำได้มหาศาลพอพายุหลุดเข้ามามันจึงไม่ใช่ฝนพรำหล่อเลี้ยงดินแต่กลายสภาพเป็นเรนบอมระเบิดน้ำที่เททะลักลงมาในไม่กี่ชั่วโมงดินที่แห้งผากจนแข็งโป๊กซิมน้ำไม่ทันน้ำป่าจะหลากกวาดทุกอย่างราบคาบไปก่อนจะทิ้งให้เรากลับไปแล้งเหมือนเดิมแล้วนรกแบบนี้เราต้องทนไปอีกนานแค่ไหนบอกตรงนี้ให้ทำใจไว้เลยครับสถิติองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกบอกว่าอสูรตัวนี้แผลงฤทธิ์หนักสุดราว 9-12 เดือนแต่ที่น่ากลัวคือความเฉื่อยของระบบต่อให้น้ำในทะเลเริ่มเย็นลงแต่ดินที่แห้งกรอบและเขื่อนที่แห้งขอดไม่ได้ฟื้นในชั่วข้ามคืนผลกระทบมันลากยาวข้ามปีไม่ใช่หมดหน้าร้อนแล้วจะรอดสันดอนถึงตรงนี้เลิกกราบไหว้ขอฝนแล้วมาดูวิธีเอาตัวรอดจริงในเมื่อหยุดมันไม่ได้สิ่งเดียวที่ทำได้คือเลิกนั่งรอบุญหล่นทับพี่น้องเกษตรกรต้องยอมถอยงดทำนาปรังรอบ2เพื่อเซฟทุนสลับไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยและขุดสระเก็บน้ำประจำแปลงคนเมืองต้องวางแผนสำรองน้ำคุมค่าไฟและตั้งรับเงินเฟ้อค่าอาหารส่วนรัฐบาลเลิกบริหารน้ำแบบรอเขื่อนแห้งแล้วค่อยแจกเงินแต่ต้องพยากรณ์เชิงรุกและกล้าประกาศให้คลื่นความร้อนเป็นภัยพิบัติฉุกเฉินระดับหน้าชาติปะการังโบราณใต้ก้นสมุทรทำหน้าที่ส่งเสียงเตือนผ่านร้อยแผลเป็นพันปีแล้วคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้อีก 1,000 ปีข้างหน้าหากมีสิ่งมีชีวิตทรงปัญญามาขุดค้นซากอารยธรรมยุคเราพวกเขาจะจารึกว่ามนุษย์ยุคนี้ตื่นรู้และเอาตัวรอดได้หรือจะพบเพียงเศษกระดูกของอารยธรรมที่มอดไหม้ไปด้วยกองเพลิงที่พวกเราเป็นคนจุดขึ้นมาเองคุณคิดว่าวันนี้บ้านเราพร้อมรับมือแค่ไหนเริ่มเตรียมตัวกับค่าน้ำค่าไฟและความร้อนระลอกนี้ยังไงบ้าง
1: สนับสนุนโดย
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร0819934509 0861867846และ0540101มิตรไทย MAT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูณโทร0819921852และ0540101989บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร054316387และโทร0954518710
3: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร062-046-5009และ090-920-4582
4: คุณกำลังฟัง 102.25 Hits FM คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของคนลำปาง

ับลองจินตนาการดูว่าคุณกำลังเดินอยู่นะครับแต่ว่าความรู้สึกที่ร่างกายรับได้กลับเหมือนกำลังถูกแผดเผาด้วยอุณหภูมิพุ่งสูงถึง54องศาเซลเซียสนี่คือคำเตือนจากนักวิชาการถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราในปี2570ครับเมื่อปรากฏการณ์เอลนีโญอาจทำให้ประเทศไทยกลายเป็นสมรภูมิความร้อนที่อันตรายถึงชีวิตไม่ใช่แค่ไทยนะครับแต่นี่คือวิกฤตระดับโลกครับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเพิ่งเปิดเผยรายชื่อ20เมืองที่มีความเสี่ยงเชิงโครงสร้างขั้นวิกฤตจากความร้อนตั้งแต่แบกแดดในอิรักไปจนถึงเพื่อนบ้านของเราอย่างโฮจิมินห์และก็เกซอนซิตี้ครับเมืองเหล่านี้กำลังกลายเป็นฮอตสปอตหรือว่าจุดเสี่ยงขั้นวิกฤตที่คลื่นความร้อนจะเข้าโจมตีขั้นรุนแรงขึ้นที่ขึ้นแล้วก็ยาวนานขึ้นจนระบบไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานอาจจะรับไม่ไหวครับหัวหน้าทีมวิจัยบอกว่าไม่ใช่แค่ความน่ากลัวของรอบนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขของอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นเท่านั้นครับแต่เกิดจากดัชนีความร้อนที่สะสมพุ่งสูงขึ้นประจวบเหมาะกับปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและก็เศรษฐกิจของเมืองที่ไม่พร้อมรับมือนะครับโดยเฉพาะเมืองใหญ่ในทวีปเอเชียและแอฟริกาที่มีขีดความสามารถในการเผชิญหน้ากับภัยแล้งอย่างจำกัดซึ่งการผสมผสานของปัจจัยลบเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบที่รุนแรงถึงชีวิตได้ครับหลายคนสงสัยครับว่าทำไมรุนแรงขนาดนี้คำตอบอยู่ที่นี่ครับโนอาระบุว่ามีโอกาสสูงถึง 63%ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลจะพุ่งสูงกว่าปกติเกิน2องศาเซลเซียสและจะยกระดับเอลนินโญธรรมดากลายเป็นซูเปอร์เอลนินโญครับปรากฏการทำลายล้างที่อาจจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในรอบ70ปีและมันคือระเบิดเวลาที่กำลังเร่งปฏิกิริยาให้เกิดทั้งภัยแล้งสุดขีดและน้ำท่วมรุนแรงในเวลาเดียวกันครับและสัญญาณเตือนที่ชัดเจนที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับอยู่ที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทฟันจระเข้ครับเป็นแนวชะลอน้ำบริเวณด้านหน้าเขื่อนนะครับปกติแล้วก็จะจมอยู่ใต้น้ำแต่วันนี้โผล่ขึ้นมาให้เห็นทั้ง16บานแล้วนะครับและนี่คือหลักฐานชี้ให้เห็นว่าน้ำต้นทุนที่เรามีอยู่ตอนนี้เหลือน้อยจนกรมชลประทานต้องหันการระบายน้ำจากเดิมอยู่ที่300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือเพียง140ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อยืดน้ำไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงที่กำลังจะมาถึงครับวิกฤตนี้เกษตรกรต้องวางแผนการใช้น้ำนะครับรวมถึงแรงงานกลางแจ้งที่จะต้องปรับเวลาและคนเมืองอย่างเรานะครับอาจจะต้องรับมือค่าไฟที่จะพุ่งสูงตามอุณหภูมิขึ้นครับซึ่งจะหนักกว่ารอบที่ผ่านมาดังนั้นโลกสุดขั้วไม่ใช่แค่คำขู่นะครับแต่ว่ามันคือสัญญาณเตือนที่เราจะต้องตระหนักนะครับเพราะว่าการปรับตัวต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้และสัญญาณของธรรมชาติที่เกิดขึ้นตอนนี้กำลังนับถอยหลังสู่จุดที่ย้อน

0: ุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีต
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมม.อ.ก.เลขที่213-2560ภสินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้ง

0: และห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงโทร0819934509คุณแอนมนทิราอินตาวงโทร0861867846และสำนักงานโทร054-010-861พสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงานบ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลน์และยิปซัมบอร์ดคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลน์ยิปซัมบอร์ดชุดประตูบานเฟรมชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดังใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดศรีชุมสาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒลำปางติดการเคหะโทร054-316-387และโทร095-451-8710
1: สินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพจนเป็นที่พอใจ
0: เปียกไฟเบอร์ลำปางจำหน่ายและติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยทุกรุ่นปรับเชื่อมพลาสติกทุกชนิดซ่อมไฟเบอร์ล้างขัดไฟหน้าแก้ปัญหาน้ำข้าวไฟพ่นโคมดำสโมกเปียกไฟเบอร์ลำปางถนนพหลโยธินนากวมห่างจากทางข้ามรถไฟ300เมตรติดต่อช่างเปียกนิรุตโทร080-657-9359งานคุณภาพมืออาชีพและราคาไม่แพงเปียกไฟเบอร์ลำปาง
2: คุณกำลังฟัง 102.25 Hits FM คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของคนลำปาง

0: คุณกำลังฟัง 102.25 Hits FM คลื่น Hits อันดับหนึ่งของคนลำปาง
1: คำพูดของคนอื่นจะมีพลังทำร้ายเราได้ก็ต่อเมื่อเราเอื้อมมือไปรับและให้มันเข้ามามีอิทธิพลต่อความรู้สึกเราเท่านั้นแหละครับหากวันนี้คุณต้องเจอคำพูดที่บั่นทอนจิตใจจงบอกตัวเองเลยนะว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขากล่าวหาและไม่เต้นไปตามเกมของคนที่เกลียดเราครับแล้วใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขเพราะนั่นคือการโต้ตอบที่ทรงพลังและงดงามที่สุดแล้วครับ
2: มิทาย MIT ไทยมิทาย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิทาย MIT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก่งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรื่นน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันล็อปยางยูโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิทาย MIT ไทยก็มีบริการครบมิทาย MIT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนใหม่ๆลายสวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโชคอัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถุงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราซีรามิกสังเกตป้ายดันล็อปเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิตรไทย MIT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
3: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดีนอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิถีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปามโทร062-046-5009และ090-920-4582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าเจ้าซบตุ๋ยเมืองลำ

0: ขณะนี้เวลา 6:00 น.
1: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
2: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855499

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum
1: พี่น้องครับหลายคนเชื่อว่าเราต้องเข้มแข็งตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องแบกทุกปัญหาไว้คนเดียวนะครับการที่เรากังวลมากเกินไปไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นเลยครับมีแต่จะทำให้เราเหนื่อยล้าและมองไม่เห็นทางออกวันนี้ขอให้เราวางใจในพระองค์และเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจนะครับความรักและสันติสุขจะอยู่กับเราเสมอ
2: กำลังใจหรือแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตและสร้างความอบอุ่นในหัวใจทุกครั้งที่คุณได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แม้เพียงคนเดียวในชีวิตนั่นหมายความว่าคุณได้จุดความสว่างให้กับโลกเพิ่มขึ้น
3: ด้วยความปรารถนาดีจากคริสตจักรประสบกิตติคุณคริสตจักรประสบกิตติคุณบ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางติดต่อศาสนาจารย์ชัชวาลขัดสีใสศิทธยาภิบาลคริสตจักรประสบกิตติคุณโทรศัพท์084-809-0633
0: คุณกำลังฟัง Hits FM Next 102.25
4: เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเดี๋ยวนี้ฝนตกแต่ว่ายังร้อนระอุอยู่ครับหรือบทน้ำจะท่วมก็มาแบบไม่ทันตั้งตัวนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของอากาศแปรปรวนธรรมดาครับแต่มันคือสัญญาณเตือนว่าโลกเรากำลังเสียสมดุลอย่างรุนแรงครับข้อมูลล่าสุดจาก WMO ยืนยันครับว่าสิ่งที่เรากำลังเจออยู่ตอนนี้คือความผิดปกติที่กลายเป็นเรื่องจริงที่น่ากลัวครับต้นเหตุคือสิ่งที่เรียกว่าความไม่สมดุลทางพลังงานนะครับลองนึกดูนะครับว่าโลกเราเหมือนกระติกน้ำแข็งที่ปิดไม่สนิทครับพลังงานความร้อนส่วนเกินจากก๊าซเรือนกระจกไม่ได้หายไปไหนครับแต่ว่ามันถูกมหาสมุทรดูดซับไปถึง 91% ในขณะที่อากาศที่เราหายใจอยู่รับไว้เพียงแค่ 1% เท่านั้นครับและในช่วง20ปีมานี้มหาสมุทรสะสมความร้อนมากขึ้นจึงกลายเป็นเตาปฏิกรณ์พลังงานที่ส่งความรุนแรงมายังทะเลจีนใต้และนั่นทำให้พายุรุนแรงขึ้นและทำให้คนไทยต้องเจอกับสภาวะที่เรียกว่าฝนสุดขั้วแล้วก็แล้งนานด้วยนะครับตอนนี้เกือบทุกพื้นที่ทั่วโลกครับอุณหภูมิทะลุค่าเฉลี่ยในอดีตไปแล้วครับหลายคนถามว่าแล้วเป้าหมาย 1.5 องศาที่เราพยายามรักษากันไว้พังแล้วหรือยังคำตอบคือแปลว่าบางปีจะร้อนทะลุเกณฑ์ไปบ้างครับแต่นี่คือคำเตือนว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่จุดที่อันตรายมากกว่าที่เคยครับหยุดคิดนะครับว่าโลกที่ร้อนขึ้นเป็นเรื่องไกลตัวนะครับเพราะว่านี่คือเรื่องปากท้องของเราทุกคนครับเมื่อโลกสะสมความร้อนมันจะเกิดโดมิโนเอฟเฟกต์ทันทีข้าวในนาจะได้รับความเสียหายปลาในกระชัง

0: ตายครับและรายได้ของเกษตรกรจะหายไปด้วยและสุดท้ายมันจะย้อนกลับมาที่ค่าครองชีพและความมั่นคงทางอาหารของคนไทยทุกคนครับสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราตอนนี้หลายพื้นที่ฝนตกหนักนะครับเกิดน้ำป่าไหลหลากพายุพัดถล่มจนบ้านเรือนได้รับความเสียหายแต่ว่าในขณะที่ฝนยังคงตกลงมาก็ยังมีคำเตือนเกี่ยวกับภัยแล้งที่จะกินระยะเวลาไปจนถึงปี2570ด้วยครับรายงานของ WMO เตือนเราด้วยนะครับว่าฤดูฝนปีนี้คือบททดสอบสำคัญของประเทศไทยว่าเราจะรับมือกับความสุดขั้วนี้ได้ดีแค่ไหนครับและจำด้วยนะครับว่าในวันที่โลกเสียสมดุลการปรับตัวไม่ใช่ทางเลือกแต่ว่าคือทางรอดของเราทุกคนครับทุกการกระทำที่เกิดขึ้นวันนี้คือตัวกำหนดอนาคตครับ
1: สนับสนุนโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพระสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร0819934509 0861867846และ054-010-861 มิตรไทย MAT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูณโทร081-992-1852และ054-010-989บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร054-316-387และโทร095-451-8710
2: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร062-046-5009และ090-920-4582
1: เปียกไฟเบอร์ลำปางจำหน่ายและติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยทุกรุ่นปรับเชื่อมพลาสติกทุกชนิดซ่อมไฟเบอร์ล้างขัดไฟหน้าแก้ปัญหาน้ำข้าวไฟพ่นโคมดำสโมกเปียกไฟเบอร์ลำปางถนนพหลโยธินหน้ากวมห่างจากทางข้ามรถไฟ300เมตรติดต่อช่างเปียกนิรุตโทร080-657-9359งานคุณภาพมืออาชีพและราคาไม่แพงเปียกไฟเบอร์ลำปาง

สวัสดีครับคุณฟังครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านเลยนะครับโอ้หายไป3วันวันนี้มาแล้วนะครับวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับก็ไปโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าไปโรงพยาบาลนี่คุณฟังครับไม่น่ากลัวเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนนี้ไปโอ้กลัวยาบ้างกลัวฉีดยาบ้างอะไรพวกนี้กลัวเข็มฉีดยาอะไรนี่แต่เดี๋ยวนี้ไปแล้วคุณฟังโอ้นะครับสะดวกสบายทุกอย่างเลยไปโรงพยาบาลโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลลำปางของเรานี่แหละแม้แต่คนจังหวัดแพร่ก็ยังมาที่จังหวัดลำปางนะครับคุณฟังมาใช้บริการผมเองก็ไปนะครับคุณหมอบอกว่าเออผมไอใช่ไหมครับไอกระดกกระแดกนี่แหละคุณหมอก็บอกว่าเออลองมา MRI นะครับก็คือมันก็ว่าเป็นอุโมงค์ที่เราเข้าไปนะครับอู้ชั่วโมงกว่านะคุณฟังนะครับไปก็สะดวกสบายหายใจเข้าหายใจออกกลั้นหายใจอะไรพวกนี้หายใจปกติเนี่ยก็จะมีคำสั่งมีอะไรให้นะครับก็ไม่น่ากลัวตอนแรกก็โอ้โหพะวักพะวงเหมือนกันว่าเอไปแล้วจะเป็นยังไงนอนนะครับคุณฟังน่ากลัวไหมคิดไปต่างๆนานาพอเข้าไปจริงๆแล้วเออเย็นสบายนะครับเราก็ทำตามที่เครื่องเขาบอกเขาบอกว่าหายใจเข้าหายใจออกกลั้นหายใจหายใจปกติอะไรพวกนี้ก็ทำตามนั้นนะครับก็ผ่านมาด้วยดีนะครับไม่มีอะไรสักอย่าง คุณหมอก็เป็นห่วงขอบคุณคุณหมอกันละกันนะครับผมเริ่มต้นกับเพลงของคุณกุ้งกิติคุณเชียนสงนะครับเพลงปรารถนานะครับต้นฉบับเป็นเสียงของคุณอาทูลทองใจปรารถนาก็คือถ้าเราอยากจะได้อะไรก็สมปรารถนาทุกอย่างมาเรามักจะอวยพรให้คนอื่นใช่ไหมครับขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกประการสมมติอยากจะได้เงินก็ได้เงินอยู่ฝั่งเต็มบ้านเลยทำยังไงอ่ะอยากได้ข้าวได้ของอยากได้นั่นได้นี่เต็มบ้านเลยก็โอ้ยุ่งเลยนะครับคนเราไม่สมไม่อย่างนั้นทุกอย่างนะครับไม่ใช่ว่าเอออยากจะได้อะไรก็ได้เลยบางทีบางสิ่งบางอย่างเบื้องบนก็อาจจะให้นะครับในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นไม่มากไม่น้อยอะไรเนี้ยให้พอดีไม่ใช่ว่าให้เงินมาเต็มบ้านเลยล้นบ้านเลยลักษณะแบบนั้นนะครับฉะนั้นเราก็ใช้ชีวิตไปวันก็อย่าไปคิดอะไรเยอะนะครับมีความสุขกับการทำอะไรก็ทำอยู่ตรงไหนแล้วสบายใจก็อยู่นะครับก็ขอให้กำลังใจคุณฟังทุกท่านนะครับมาต่อกับเพลงจอมนางบนกลางใจนะครับ

อุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเหมือนกันตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่8ใช่ไหมครับเมื่อวานนี้แหละเขาประกาศจะมีฝนตกหนักทั้งเหนือเราก็ตกนะลำปางเราก็ตกคุณฟังแต่ตัวเมืองลำปางไม่มีนะครับตัวเมืองลำปางห้างฉัตรเกาะคานี่จะไม่มีจะส่วนมากก็จะเป็นที่วังเหนือนะครับเป็นวังเหนือเป็นแจ้ห่มเป็นงาวแล้วก็ลงไปทางอำเภอเถินอำเภอแม่พริกอำเภอสบปราบอะไรฝนจะตกหนักเลยเมื่อวานตอนเย็นนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอเถินใช่ไหมครับบางส่วนนี้นะครับก็น้ำท่วมไหลหลากเหมือนกันน้ำไหลหลากนะครับก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบภัยเกี่ยวกับอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ลำปางหรือจะเป็นต่างจังหวัดกันแล้วแต่นะครับในช่วงนี้คุณลูกคุณหลานของเราเนี่ยปิดเทอมกันทุกโรงเรียนเลยคุณฟังนะครับนะครับในเรื่องของโทรศัพท์มือถือนี่ก็น่าห่วงเหมือนกันนะครับโอ้ไถทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นมาจนถึงนอนเลยคุณฟังนะครับน่าเป็นห่วงเข้าห้องน้ำก็ยังถือโทรศัพท์ไปกินข้าวก็ยังไถโทรศัพท์ไปโอ้นะครับทำไงดีเนาะนะครับหลายท่านก็เป็นห่วงในเรื่องของสายตาในเรื่องของสมองในเรื่องของสมาธิสั้นอะไรพวกนี้นะครับเราก็คุมกันเลยการควบคุมหน่อยนึงนะครับพาน้องไปเล่นตรงนั้นเล่นตรงนี้นะครับบางทีก็ชวนทำกิจกรรมในบ้านก็น่าจะดีบ้างนะครับมาต่อกับเพลงดวงใจในฝันนะครับ

จอมนางบนกลางใจต้นฉบับเป็นเสียงของคุณอาสุเทพวงศ์คำแหงนะครับสำหรับเพลงนี้ฟังแล้วก็ซึ้งดีเหมือนกันคุณฟัง6นาฬิกากับอีกประมาณ18นาทีนะครับกับเช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569นะครับกรมอุต

ดวงใจในฝันนะครับก็หมายถึงเธอนั่นแหละเธอเป็นดวงใจของฉันฉันก็ฝันว่าดวงใจของฉัน

คุณครูที่เป็นหนี้เป็นสินนี่นะครับคุณฟังนะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้านะครับผมจะเอามาให้คุณฟังได้ฟังว่าเอ๊ะทำไมคุณครูถึงเป็นหนี้เป็นสินเยอะแล้วก็มีผู้ประสบการณ์เหมือนกันนะครับในเรื่องของคดีค้ำประกันชปค.ชปค.คือช่วยเพื่อนครูนี่นะครับเจอเองกับตัวเองแล้วเขาว่าอย่างนั้นเขาบอกไม่ใช่เป็นนักกฎหมายแต่ว่าเอาความรู้และประสบการณ์เนี่ยมาบอกต่อเพื่อไม่ให้เพื่อนครูด้วยกันเนี่ยต้องมาหลงทางนะครับแบบที่เขาเนี่ยเจอเพราะว่ากว่าจะเจอทางออกนี่มันเสียเวลามันเสียเงินเสียทองนะครับเขาไปค้ำประกันเพื่อนครูเหมือนกันนี่แหละนะครับก็คือเธอค้ำให้ฉันฉันค้ำให้เธอคนกู้เนี่ยกู้ตั้ง 1.2 ล้านนะครับมีคนค้ำ2คนอะไรเขาว่านะนะครับคนค้ำที่1คนค้ำที่2นะครับชนะคดีในศาล2คดีนะครับกว่าจะผ่านมาได้เขาบอกว่าไม่ง่ายเลยนะครับฉะนั้นก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีกันละกันเวลาจะค้ำแม้แต่ธ.ก.ส.เหมือนกันนะครับธ.ก.ส.ตอนนี้นะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปต้นมาเนี่ยใครที่ไปเขาเรียกว่าอะไรประนอมหนี้ใช่ไหมครับไปอะไรนะพักชำระหนี้พักชำระหนี้มันหมดเขตตั้งแต่วันที่30กันยายน2519ตั้งแต่วันที่1ไปเนี่ยคุณฟังจะต้องไม่ใช่คุณฟังคนที่เป็นลูกค้าของธ.ก.ส.แล้วไปกู้เงินธ.ก.ส.นี้จะต้องเริ่มชำระทั้งต้นทั้งดอกเบี้ยนะครับนั่นแหละคุณฟังครับบางทีเราก็ไม่อยากที่จะไปค้ำประกันให้กับใครมันเกี่ยวโยงมาถึงเราเลยนะครับมีคนผมก็เป็นลูกค้าของธ.ก.ส.แต่ก่อนนะครับแล้วก็มีในกลุ่มเนี่ยนะครับคนนั้นก็มาขอให้ไปค้ำคนนี้ไปขอไปค้ำเขาไม่ใช่มากู้ร้อยสองร้อยเขากู้เป็นแสนแสนเลยคุณฟังเกิดเขาไม่ชำระแล้วเขาต้องไต่สวนมาว่าใครเป็นคนค้ำบ้างนี่แหละมันก็อันตรายเหมือนกันนะครับในการที่เราจะไปค้ำเงินกู้ให้กับใครสักคนหนึ่งจะเป็นกู้นอกระบบจะเป็นกู้เงินครูเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นข้าราชการจะเป็นลูกค้าธ.ก.ส.นะครับก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีกันละกันก่อนที่เราจะไปค้ำคือไม่ต้องให้คนอื่นเป็นหนี้ดีที่สุดเลยเราไปค้ำให้เขาเนี่ยเหมือนกับว่าส่งเสริมให้เขาเป็นหนี้มาต่อกับเพลงนี้ถ้าหัวใจฉันมีปีกนะครับต้นฉบับเป็นเสียงของคุณจิตติมาเจือใจผมจะฟังนะครับเพลงคัฟเวอร์เพลงนี้ถ้าหัวใจฉันมีปีกนะครับ

0: คนที่ไม่ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถไม่มีหนี้สินใดๆคือคนที่สบายที่สุดแล้วในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้เพราะในวันที่ทุกอย่างแพงขึ้นรายได้ไม่แน่นอนและหนี้สินกดดันทุกทางคนที่มีหนี้อยู่ต้องจ่ายทั้งดอกทั้งต้นทุกเดือนเหมือนแบกหินหนักบนหลังแต่คนที่ไม่มีหนี้แค่มีเงินใช้พอเลี้ยงตัวเองก็เหมือนเดินบนทางโล่งมีอิสระในการเลือกชีวิตมากกว่านี่ไม่ใช่เรื่องโชคแต่มาจากการวางแผนชีวิตและการใช้เงินอย่างระมัดระวังจำไว้ชีวิตสบายไม่ใช่คนรวยที่สุดแต่คือคนที่ไม่เป็นหนี้เกินตัว
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีต
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมมอกเลขที่213-2560ภสินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์สามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์โทร081-993-4509คุณแอนมนทิราอินตาวงศ์โทร086-186-7846และสำนักงานโทร054-010-861ภสินคอนกรีตและเพชร

0: ำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงานบ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลน์และยิปซัมบอทคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลน์ยิปซัมบอทชุดประตูบานเฟรมชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดังใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดศรีชุมสาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชภัฏลำปางติดการเคหะโทร054-316-387และโทร095-451-8710สินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพจนเป็นที่พอใจ
1: คุณกำลังฟัง Hits FM Next 102.25

เพลงผู้แพ้นะครับชื่อเพลงว่าผู้แพ้ต้นฉบับเป็นเสียงของคุณอานฤทธิ์อารีนะครับนานเหลือเกินฟังเอามาคัฟเวอร์เป็นเพลงผู้แพ้นี่แหละ6นาฬิกากับอีกประมาณ37นาทีแล้วขอบคุณทุกท่านที่อยู่กันตรงนี้กับผมเรืองศรีสุวรรณ Hit FM Next นะครับก็ฟังสบายๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมไม่ติดธุระปะปังอะไรเนี่ยนะครับก็จะมานั่งเล่นเพลงให้ฟังนะครับมีสาระนิดๆมาฝากนะครับเช่นกันนะครับคุณฟังที่มีคุณลูกมีคุณหลานนะครับมีคุณลูกเนี่ยถ้าเราไม่อยากจะให้คุณลูกของเราเนี่ยรู้สึกว่าขาดความรักนะครับเราจะต้องทำให้ลูกของเราเนี่ยรู้สึกว่าถูกรักอย่างอบอุ่นนะครับลูกจึงจะสัมผัสแล้วก็เข้าใจได้ถึงความรักที่เรามีต่อลูกนะครับมีต่อหลานของเราไม่ใช่เพียงผ่านการบอกรักนะครับไม่ใช่ว่าแม่ก็รักลูกพ่อก็รักลูกนะแค่พูดเฉยๆไม่ใช่นะครับบางทีต้องมีรอยยิ้มมีการสัมผัสที่อบอุ่นมีน้ำเสียงที่พูดกับลูกเนี่ยนุ่มนวล นะครับอย่างสม่ำเสมอแล้วก็มั่นคงลูกของเราก็จะไม่รู้สึกว่าขาดความรักนั่นเองนะครับมาต่อกับเพลงเท่านี้ก็ตรมนะครับ

ท่านี้ก็ตรอมระทมใจทั้งใจทั้งกายนี่คงไม่ระทมเท่าไหร่มั้งนะครับคงไม่ตรมโศกเศร้านะครับคงไม่โศกไม่เศร้านะเอ้ยนะครับเศร้าได้แต่อย่าเศร้านานกันเลยกันนะครับมาต่อกับเพลงรอนะครับชื่อเพลงว่ารอ

สังคมยุคนี้คนดีกับถูกเอารัดเอาเปรียบคนชั่วกับได้ดิบได้ดีคนที่มีอำนาจกลับลำเอียงเข้าข้างคนชั่วความศรัทธาที่ควรเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจกลับถูกบางคนเอามาเป็นเครื่องมือหาเงินสร้างความร่ำรวยให้ตัวเองคนพูดความจริงกลับไม่มีใครฟังแต่คนพูดในสิ่งที่คนอยากฟังกลับมีคนเชื่อมากมายคนจนทำผิดนิดเดียวกับถูกตัดสินแต่คนมีเงินทำผิดมากมายกลับมีคนคอยปกป้องสังคมบอกว่าทุกคนเท่าเทียมกันแต่ในความเป็นจริงบางครั้งความยุติธรรมกลับขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นใครมีเงินแค่ไหนและมีอำนาจอยู่ข้างตัวหรือเปล่านี่คือความย้อนแย้งของสังคมที่บางครั้งคนดีไม่ได้แพ้เพราะความดีแต่แพ้ให้กับโลกที่ให้ค่ากับอำนาจเงินและผลประโยชน์

0: ทย MAT ไทยมิทาย MAT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิทาย MAT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก่งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรื่นน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันล็อปยางยูโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิทาย MAT ไทยก็มีบริการครบมิทาย MAT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนใหม่ๆลายสวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโชคอัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถุงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิตรไทย MAT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราซีรามิกสังเกตป้ายดันล็อกเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิตรไทย MAT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
1: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดีนอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิถีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปามโทร062-046-5009และ090-920-4582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าจ่าวศบตุ๋ยเมืองลำปาง
2: คุณกำลังฟัง Hits FM Next 102.25

ชื่อเพลงเด็ดดอกรักนะครับเด็ดดอกรักต้นฉบับเป็นเสียงของคุณอาสุเทพวงศ์คำแหงนะครับคุณฟังครับคุณฟังคงเคยได้ยินว่าจีนเทาจีนเทาโอ้ไม่ต้องได้ฟังอ่ะได้ยินกันทุกวันเลยใช่ไหมครับจีนเทาเดี๋ยวนี้นะครับคุณฟังเขามาซื้อที่ดินในประเทศไทยนะครับลำปางนี้คงยังไม่เจอมั้งนะครับมาซื้อที่ดินในราคาที่แพงคุณฟังนะครับหลายท่านบอกว่าโอ้ถ้ามาซื้อฉันเนี่ยเงินเป็นล้านๆนะครับขายเลยนะครับคุณฟังครับเราเอาที่ของปู่ย่าตายายนะครับมาขายให้กับทุนจีนอะไรพวกเนี้ยจีนเทาอะไรพวกเนี้ยนะครับเขาก็เอาไปทำเกษตรทำอะไรนะครับพอมาถึงลูกถึงหลานนะครับเราก็ไม่มีที่ดินให้เขาทำกินมีเหมือนกันเป็นที่ทำกินคือต้องไปรับจ้างเขาว่าต้องไปรับจ้างไปที่ดินเหมือนกันไปที่นาเหมือนกันไปรับจ้างพวกจีนเทาอะไรพวกเนี้ยนะครับนั่นแหละมันจะเหมาะไหมคงไม่พอกินแน่นอนมีไว้นั่นแหละนะครับเผื่อที่ว่าในอนาคตเขาจะได้มีที่ดินนะครับ

หลายท่านบอกว่าถ้ามาซื้อฉันใน10 ล้านนี่ฉันจะไปเที่ยวรอบโลกเลยเงินหมดแล้วทำยังไงอ่ะ นะครับเงินมันต้องหมดใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรที่ให้มันเกิดดอกออกผลเราไปใช้จ่ายอย่างเดียวซื้อรถซื้อนั่นนู่นนี่ใช่ไหมครับได้เงินจากการขายที่ให้กับทุนจีนอะไรเนี้ยเดี๋ยวนี้นะครับนอกจากที่ดินแล้วนะครับมีร้านค้าอะไรต่างๆรวมไปถึงร้านกาแฟของคนไทยร้านกาแฟของคนไทยที่เราเคยขายกันให้กับคนไทยเหมือนกันเนี่ยเป็นกาแฟแท้ๆเลยนะปรากฏว่าจีนเทาก็มาบุกร้านขายกาแฟถูกกว่าต้นทุนแท้จริงด้วยซ้ำไปคุณฟังนะครับแล้วเขาก็เอาคนของเขานี่แหละมาขายตามซุ้มอะไรต่างๆนะครับคงไม่ใช่บ้านเราอ่ะคงเป็นที่อื่นอาจจะเป็นรถขายก็ได้อาจจะเป็นซุ้มที่ขายกาแฟก็ได้นะครับฉะนั้นอะไรต่างๆนานาเราก็น่ากลัวเหมือนกันพวกจีนเนี่ยคุณฟังเพราะว่าประชากรเขาเยอะเขาอยากจะระบายคนของเขาไปยังประเทศนั้นประเทศนี้เนี่ยแล้วก็ในเรื่องของพืชผลเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเขาลงน้ำกันหรือยังคุณฟังตอนที่เราเดือดร้อนในเรื่องของน้ำท่วมนะครับไม่รู้ว่ารัฐบาลไปทำในเรื่องของเมล็ดพันธุ์พืชอะไรต่างๆกับต่างชาติไหมนะครับถ้าไปทำแล้วก็เราไม่มีสิทธิ์เก็บพันธุ์พืชเหล่านั้นนะครับแม้แต่พันธุ์ข้าวเหมือนกันที่ข้างๆเนี่ยนะครับบางทีอาจจะมีดอกอะไรปลิวไปเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการฟ้องร้องกันว่าขโมยพันธุ์บางทีเราเอาไปแปรรูปนะครับแปรรูปส่งโรงงานแปรรูปเราก็ถูกฟ้องอีกโอ้นะครับคุณฟังครับคุณฟังลองฟังข่าวดูนะครับในเรื่องของพันธุ์พืชถ้าเราจะซื้อถ้าเราจะปลูกครั้งต่อไปต้องซื้อเมล็ดจากเขานะนะครับเอาเมล็ดที่เราเก็บไว้เอาไปปลูกต่อไม่ได้นะผิดกฎหมายอีกคุณฟังแล้วก็ในเรื่องของของปลอมนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่เป็นข้าวที่ผมเคยพูดนะครับข้าวก็ทำมาเหมือนข้าวเปี๊ยบเลยนะครับแต่ว่าใช้พวกไฟเบอร์พวกพลาสติกอะไรผสมเข้าไปไข่ก็เหมือนกันนะครับมะม่วงหิมพานต์เนี่ยคุณฟังก็เป็นของปลอมก็มีนะฉะนั้นเวลาซื้อนี่ต้องดูให้ดีมะม่วงหิมพานต์เนี่ยเขาปลอมมาจากเมล็ดขนุนนะคุณฟังขนุนที่เรากินเป็นผลไม้นี่แหละนะครับเขาเอาเมล็ดนี่แหละมาบดละเอียดเลยแล้วก็เอาไปใส่ในพิมพ์เขามีแม่พิมพ์เหมือนมะม่วงหิมพานต์เลยออกมาเหมือนมะม่วงหิมพานต์เลยนะครับแล้วก็ยังมีกุ้งก็ทำปลอมเหมือนกันนะกุ้งที่ลำปางเราคงยังไม่มีขายนะครับกุ้งปลอมนะครับเขาก็ทำปลอมได้เหมือนจริงๆกุ้งนะครับมาทำสีตรงหลังนั้นซะแล้วอะไรทั้งหลายแหล่เดี๋ยวนี้ก็มีกระหล่ำอีกกระหล่ำก็ทำเป็นแผ่นๆแล้วก็เอามาห่อเหมือนกระหล่ำจริงๆอันนี้เป็นกระหล่ำปลอมโอ้นะคุณฟังครับอยู่ยากจริงๆฉะนั้นเวลาไปตลาดก็ลองสังเกตให้ดีแม้แต่ต้นผักต้นอะไรที่มาจากเมืองจีนเหมือนกันเขาแช่ฟอร์มาลีนนะครับฟอร์มาลีนที่เขาใช้ฉีดเนี่ยฉีดกับศพนี่แหละที่ไม่ให้ศพเน่านี่แหละนะครับเผื่อที่ว่าผักผลไม้เขาจะได้อยู่นานๆโอ้นะครับทำเวลาไปซื้ออะไรก็ระมัดระวังดูให้ดีเลยกันนะครับมาส่งท้ายในชั่วโมงนี้กับเพลงชูทางใจเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะครับ